0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะขณะนี้เวลา 7:01 เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะตามช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทาง Mcot ทาง Facebook ทาง LINE ก็ดีนะคะเอาละค่ะช่วงดิฉันกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งนึงพร้อมๆกับคุณวัชรินทร์นะคะ
2: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณเจเจและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: เรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่จากฝีมือของมนุษย์ที่มันไม่ธรรมชาตินะคะในอุตสาหกรรมค่ะ
3: สัปดาห์ที่แล้วเราให้โจทย์ไว้เรื่องบั้งไฟพญานา
1: ค
3: สังเกตดูไหมฮะว่าทำไมบั้งไฟพญานาคน้อยลง
1: ใช่ค่ะ
3: ถ้าเราดูสถิตินะฮะจะน้อยลงเรื่อยๆหรือถ้าเป็นวันไหนถ้าคืมเมฆคืมฝนนะฮะก็แทบจะไม่มีบั้งไฟพญานาค
1: ค่ะ
3: ทั้งที่ในรอบ1ปีบั้งไฟพญานาคจะมีอยู่วันเดียวนะฮะที่ได้มาโชว์ตัว
1: ใช่ค่ะ
3: ขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะฮะตรงเป๊ะเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่เคยคาดเคลื่อนคนโบราณนี่เก่งคนโบราณนี่เก่งแต่คนปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีก็เลยหลงดึงสิ่งที่มีอยู่แล้วปกติเวลาคนเขาไปรอที่จะชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะก็จะไปรออยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
1: ใช่ค่ะ
3: นะฮะแถวทุกวันนี้ต้องใช้คำว่าอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ
1: บึงกาฬอ๋อค่ะ
3: สมัยก่อนนี่คือหนองคายแต่จะเป็นพลพิสัยอำเภออะไรนะวาปีอะไรนะก็ส่วนฝั่งลาวเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเขตเมืองปากงึม
1: ปาก
3: น้ำเงิมนะฮะถือถ้าบางปีเนี่ยถ้ายังสมัยโบราณนะฮะเขาขึ้นกันตลอดนับลำน้ำโขงเนี่ยตามสายน้ำตรงไหนที่มีคำว่าปากที่แปลว่าเมืองนะฮะเมืองปากเงิมเมืองปากลายนะฮะมักจะมีบั้งไฟพญานาคหรือแม้แต่บึงโขงหลงบึงโขงหลงเนี่ยจะเป็นพื้นที่อ่างน้ำขนาดใหญ่นะฮะที่มีการเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงบึงนี้จะน้ำเยอะในช่วงหน้าฝนแต่หน้าแรงเนี่ยเขาก็ยังคงมีน้ำอยู่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบึงโขงหลงก็เพราะว่าติดกับแม่น้ำโขงแล้วมันหลงเข้ามาในแผ่นดินก็เลยเรียกว่าบึงโขงหลงเขตชุ่มน้ำพวกนี้นะฮะจะมีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติแล้วก็การเป็นพื้นที่รองรับน้ำมันหมายถึงที่ลุ่มนะน้ำมันก็ไหลลงมาจากที่สูงโดยธรรมชาติก็คือมันจะเกิดการชะล้างนะฮะชะล้างพวกซากพืชซากสัตว์อะไรพวกนี้นะครับลงมาด้วยเพราะนั้นไม่ว่าที่ไหนนะครับปากน้ำทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าซากพืชซากสัตว์เนี่ยพอถูกน้ำชะล้างลงมาพวกเขาก็จะสะสมอยู่ตรงปากน้ำตะกอนดินเหล่านี้นะครับมันก็คืออาหารของสัตว์น้ำเป็นปุ๋ยของพืช

นะครับเป็นความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติพอเขาสั่งสมนานวันเข้านานวันเข้านะฮะมันเกิดเป็นแก๊สนะฮะแก๊สแล้วพอถึงวัน

0: ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศพอขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นแหละครับพวกเขาก็เลยสว่างสวัยขึ้นอันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าบังไฟพญานาคอันนี้อธิบายแบบวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้ไปบอกว่าไม่ใช่บังไฟพญานาคนะครับก็ยังเป็นบังไฟพญานาคอยู่ก็เลยที่ผมบอกว่าทำไมมันสถิติมัน
1: ลดน้อยลงทุกปีดิฉันจำได้ค่ะอาจารย์คะเมื่อสัก10ปีที่แล้วไปชมอุตสาหก็อุตเรียกว่าวันนี้ตั้งตารอคอยเลยนะก็วันเดียวนะ11ค่ำเดือน11เนี่ยเนาะปรากฏว่าค่อยๆขึ้นมา 3-4 ลูกเองค่ะอาจารย์
0: แสดงว่าวันนั้นก็ต้องคือเมฆคือฝน
1: คือเมฆคือฝนใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าความร้อนมันถูกบดบังนะครับโดยเมฆและฝนมันก็ทำให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันอุณหภูมิมันไม่เพียงพอที่จะทำให้แก๊สอันนี้เกิดการเผาไหม
1: ้แต่อาจารย์ครับแรกแรกเลยนะตื่นเต้นมากเลยค่ะได้เห็นกับตาเลยจะเลยอะค่ะเพราะเราก็ได้ข่าวมาตลอดเนอะแล้วก็เห็นเป็นลูกแบบใสๆเนี่ยขึ้นไปเลยเป็นแก้วเหมือนแก้วใสขึ้นไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สวยมากเลยค่ะ
0: ถ้าจะรวมตัวเป็นก้อนๆนะฮะจริงๆถึงจะคือแม่คืมฝนพวกเขาก็ขึ้นทุกปีนะ
1: มันก็บางทีก็อดปลาดใจไม่ได้นะอาจารย์ว่าทำไมตรงกันได้แบบทุกวันวันนี้เนาะแล้วไม่มีวันอื่นด้วยนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ก็นั่นเนี่ยฮะก็การมุมของชั้นบรรยากาศและแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะครับมันทำให้ตรงเป๊ะพอดี
1: ตรงเป๊ะเลยนะค่ะ
0: ทำไมวันเพ็ญเดือน12เขาไม่มาล่ะทำไมมาแต่วันออกพรรษา
1: เออคือวันออกพรรษาใช่ค่ะถึงขั้นมีคนไปตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าเอ๊ะทางฝั่งลาวเขามีการขุดไว้ข้างล่างแล้วก็พอถึงวันนั้นก็ทำให้มันปุดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คนสองฝั่งแม่น้ำโขงนะครับมีความเชื่อและวิธีเดียวกันวันนั้นไม่มีใครต้มตุ๋นใครแน่นอน
1: น
0: ั่
1: นสิคะค่ะ
0: นะฮะยกเว้นคนที่สร้างความงมงายนะฮะแม้จะคุมผ้าเหลืองก็ยังหลอกต้มตุ๋นคนได
1: ้ค่ะ
0: บังไฟพญานาคไม่เคยหลอกนะฮะเพราะเขาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่ผมบอกว่าน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าธรรมชาติของสายน้ำมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ฟรีโฟลว์เหมือนเดิมมันมีเขื่อนมากั้นแล้วมวลของน้ำก็ไม่ปกติตามฤดูกาลอุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยนไปเมื่อผ่านการผลิตไฟฟ้านะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็เลยทำให้ธรรมชาตินั้นเปลี่ยนไปโดยแมนเมดนะก็คือมนุษย์เข้ามาแทรกอยู่ตรงนั้นที่ผมยกกรณีเรื่องบังไฟพญานาคยกกรณีเรื่องของเขื่อนน้ำเทินสองเอามาประกอบกันก็เพราะว่ามันเป็นวิศวกรรมที่เปลี่ยนสายน้ำเป็นวิศวกรรมที่เปลี่ยนธรรมชาตินะฮะลองนึกภาพนะครับก็คือน้ำเทินอยู่ทางเหนือน้ำเซบังไฟอยู่ทางใต้โดยมีภูเขาเทือกนากายขวางกั้นอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์อยากจะเอาน้ำเทินที่อยู่ทางเหนือมาผลิตไฟฟ้านะครับโดยอาศัยหลักของความสูงแล้วก็เจาะอุโมงค์ทะลุภูเขานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทะลุอุโมงค์นั่นแหละครับเอาเครื่องปั่นไฟเครื่องอะไรเนี่ยมาวางตั้งรองรับอยู่ด้านล่างและด้านล่างนั้นก็คือน้ำเซบังไฟหมายความว่าแม่น้ำสองสายนี้บรรจบกันได้ด้วยอุโมงค์ที่มนุษย์ขุดทะลุทะลวงภูเขา

0: แล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะครับน้ำเทินเนี่ยก็เลยไหลลงเสบังไฟ
1: อืมค่ะ
0: นะครับทั้งที่สองสายน้ำนี้ไม่บรรจบกัน
1: อืม
0: นะแต่เขามนุษย์ก็ทำให้มันบรรจบกันโดยการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา
1: อืมค่ะ
0: นะฮะจากจุดสูงลงมาจุดข้างล่างก็ลองนึกดูนะฮะอุโมงค์นี้ยาว11กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ความกว้างของอุโมงค์เนี่ยก็ผมบอกแล้วรถสิบล้อสิบคันเรียงกันวิ่งเข้าไปได้เลยนะฮะไม่ได้เรียงแถวหนึ่งนะครับเรียงหน้ากระดาน
1: เรียงหน้ากระดานเข้าไปแสดงว่ากว้างมากเลยนะอาจารย์
0: ได้เลยครับมันก็เลยเป็นที่มาของพลังงานไฟฟ้า 1,070 เมกะวัตต์แล้วก็ 95% ส่งมาที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ลองนึกดูนะครับโดยปกติแล้วมวลของน้ำที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำโดยมนุษย์เป็นคนทำเบี่ยงน้ำจากอีกแม่น้ำหนึ่งมาลงอีกแม่น้ำหนึ่งทั้งที่ธรรมชาติพวกเขาอยู่ต่างคนต่างอยู่นะอยู่มาก็มีคนเจาะอุโมงค์ให้แล้วพวกเขาก็ได้เชื่อมโยงกันแต่ทีนี้น้ำเทินที่เอามาผลิตไฟฟ้าพอมันผ่านเทอร์ไบน์นะครับอุณหภูมิมันเพิ่ม3ถึง5องศาเซลเซียส
1: ค่ะ
0: แล้วมาบรรจบกับสายน้ำที่ปกติธรรมดาเห็นไหมครับถ้ามองในแง่ของอุณหภูมิเหมือนเราอะฮะร่างกายเราทนความร้อนได้ก็คือ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิร่างกายถ้าเกินนั้นเราทนไม่ได้เราถึงเป็นไข้ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่เป็นไข้แต่อุณหภูมิโดยรอบร่างกายเรามันเกินกว่า37ทำยังไงนะฮะก็อยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์เป่าพัดลม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าปลาอยู่ๆเขาเจอน้ำที่ร้อนขึ้น
1: อย่างนี้ปลาก็อยู่ไม่ได้อะตาย
0: เราต้องเอาแอร์ไปเปิดให้เขาเบรกไหมฮะเ
1: ราจะพักกันสักครู่นะอาจารย
0: ์เอ็นครับ
2: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวัชรินทร์เศรษฐกูดานแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุตแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะน่าสนใจจริงๆเลยนะไอ้ฝีมือมนุษย์เนี่ยนะขุดอุโมงค์เนี่ยนะโอ้โหสร้างขึ้นมาทำให้มีพลังงานไฟฟ้าต้อง 1,010 เมกะวัตต์ด้วยเนี่ยนะแล้วก็อุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นด้วยปลาเปลิมก็จะอยู่ไม่ได้นะอาจารย์คะ
0: มนุษย์ที่คิดเขียนน้ำเทินสองก็คือมนุษย์ฝรั่งเศส
1: นะ
0: มนุษย์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรนี้ก็คือลาว
1: ค่ะ
0: มนุษย์ที่ไปสร้างรับเหมาก็คือไทย
1: ตามมนุษย
0: ์ที่ใช้ไฟฟ้าจากลาวคือประชาชาติที่มาอยู่เมืองไทยนั่นแหละฮะน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีเงินใช
1: ้สมัยก่อนนะเป็นอะไรนะคำขวัญนะ
0: แต่ไม่ไหลโลค่ะสมัยก่อนนะคุณเจเจเกิดทัน
1: คุณเจเจมันรู้เกิดทันไอ้นี่ป่ะสโลแกนนี้
3: เคยได้

0: กินที่พูดต่อๆกันมาค่ะน้
1: เอ
0: ำไ
1: อ
0: หลไฟสว่างทางดีเนี่ยค่ะ
1: ทางด
0: ม
1: ี
0: ีเ
1: ม
0: ง
1: ี
0: ิน
1: งา
0: ใน ช้
1: ทำอะไรเนี
0: ม
1: ่ย
0: ี
1: น
0: เง
1: ะ
0: ินใช้ไร้โลคะ
1: โอ้
0: นะครับตอนนี้น้ำไหลอยู่นะฮะไฟสว่างอยู่ทางดีอยู่ยกเว้นพระราม2นะครับ ไม่มีเงินใช้ไม่ไหลโลคะ เนี่ยสโลแกนใหม่นะเพิ่งเล็กได้ไม่แต่คิดนะฮะคือหนึ่งนะฮะมวลน้ำที่เปลี่ยนการไหลของน้ำที่เปลี่ยนการชำระล้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เป็นซากพืชซากสัตว์ที่ปกติเขามากับมวลน้ำที่เป็นโดยธรรมชาติแต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะพอเขื่อนปล่อยน้ำลงมาปริมาณน้ำของอีกสายน้ำหนึ่งที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ลงมาเจือปนกับสายน้ำที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้า
1: ค่ะอ
0: ย่างแรกเลยก็คือปลาที่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะอยู่ๆก็มีใครไม่ดูต้มน้ำไม่ชันนะครับมันก็เลยร้อน
1: น้ำมันอุ่นขึ้น
0: ก็อันนี้เป็นหลักเลยนะฮะก็การสำรวจเนี่ยนะครับเจอนะฮะแม่น้ำเซบังไฟเนี่ยที่รองรับจากน้ำเขื่อนนะครับปริมาณปลาลดลง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ปรากฏว่าสภาวะไม่ธรรมชาติเพราะหน้าฝนท่วมมากขึ้นนะครับหน้าแล้งมากขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือบวกเข้าไปนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็วิธีของพวกดินพวกตะกอนพวกซากพืชซากสัตว์เนี่ยการชำระล้างพอมันไม่ธรรมชาติแล้วยังมีเขื่อนมาขวาง
1: ค่ะ
0: การชำระล้างมันก็ถูกกันไว้นะฮะสิ่งแวดล้อมที่มันไหลลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นไปได้สูงนะฮะพวกซากพืชซากสัตว์ที่มันฟีโฟลมากับไหลแบบอิสระมาจากน้ำมากับน้ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งพอเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขื่อนก็ปล่อยมวลน้ำจำนวนมากลงมามันเหมือนเวลาเราเทน้ำออกจากขวดนะฮะมันจะเกิดแรงกระแทกแต่ขวดน้ำนั้นมันร้อนขึ้นแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนไปด้วยนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่นักวิชาการเขาเชื่อว่ามันทำให้โครงสร้างของดินนะของตะกอนดินที่สะสมตรงปากน้ำมันก็เปลี่ยนไปด้วยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บนะครับความไม่นิ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาตามการปล่อยน้ำของเขื่อนนะฮะปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ข้างล่างของชั้นตะกอนดินที่น้ำซัดลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะนั่นแหละแก๊สที่ผลิตออกมานะฮะมีบ้างไม่มีบ้างน้อยบ้างมากบ้างก็สุดแล้วแต่จังหวะนะฮะบวกกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปคือตั้งแต่เราได้เรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนกันมาเราก็ได้รู้จักสองพี่น้องใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปผมว่าต้องมีคนที่สามแน่นอน
1: โอ้อาจารย์สองพี่น้องก็แย่แล้วอย่างนี้ต้องมีเพิ่มอีกคนนะ
0: เอลนินโยและนินยา
1: ค่ะ
0: และนินยาคือท่วมเอลนินโยคือแล้ง
1: แล้ง
0: ต่อไปเนี่ยต้องมีน้องตะกอนน้องฝุ่นน้องฝุ่นน้องพีเอ็มนะแล้วจะมีน้องจุดความร้อนอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายนะที่มันจะเกิดขึ้นนี่นะฮะเขาเรียกว่าแมนเมดนะการพัฒนาที่มีการตั้งทงไว้แล้วว่าฉันอยากจะสร้างก็เลยศึกษาวิจัยผลออกมาคือดีงามนะครับเพื่อที่จะบอกว่าฉันสร้างนะแล้วฝ่ายที่ผมบอกว่าผมทำ เขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยตั้งแต่มีแนวคิดขึ้นมาจนสร้าง

0: เสร็จคิดดูว่าคนทำข่าวเรื่องนี้มาโดยตลาดเนี่ย10 กว่าปีนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ฮะแล้วก็จะเห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์นะค่ะ
0: แต่ตั้งแต่สำรวจนะฮะล่องเรือนะฮะล่องเรือจากน้ำเซบังไฟขึ้นไปจนถึงเมืองยมราชนะฮะอันนี้อยู่ในแขวงคำม่วนนะคร
1: ับแล้ววิถีชาวบ้านเป็นไงคะชาวบ้านบ่นไหม
0: เปลี่ยนไปอยู่แล้วครับก็บอกนะไงฮะว่าหน้าฝนเนี่ยลาเนียเก่งมากหน้าแรงเอลเนโยก็มาสวมมาไล่น้องยังมาอยู่แถวนี้นะฮะมันก็เลยแรงนะครับก็กลายเป็นว่ามันมีคำหนึ่งในวันที่ทำการสำรวจที่เขาเรียกว่า EIA นะฮะ
1: EIA ค่ะ
0: การศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะก็บอกคนที่อยากสร้างคนที่ศึกษาสำรวจก็คือ World Bank เจ้าของเงินนะครับธนาคารโลกเนี่ยมาส่งเอ็กซ์เปิร์ตมาเองนะคนเราเขาเรียกเอ็กซ์เปิร์ต
1: เอ็กซ์เปิร์ตค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณอีสติเมตว่ายังไงเข้าใจคำนี้ไหมคุณเจเจอีสติเมต
1: estimate
2: ประเมิน
1: คาดคำนวณเขา
0: ชาวบ้านเขาออกเสียงเป็น
2: estimate
0: ก็ออกมาแล้วฟันธงเลยครับก็คือสร้างนะเพราะว่าเขื่อนน้ำเตินสองนี้มันจะต้านแล้งต้านท่วมนะฮะแต่ต้านไม่อยู่ครับท่วมมากกว่าเดิมแรงหนักกว่าเดิ
1: ม
0: ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคือมวลน้ำหน้าฝนเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วสายน้ำหนึ่งผ่านลงมาอีกสายน้ำหนึ่งมันก็ไม่ฟรีโฟลว์อยู่แล้วแล้วถ้าหน้าฝนนะครับเซบังไฟที่รองรับน้ำจากเขื่อนน้ำเทินสองหลังจากการผลิตไฟฟ้าถ้าหน้าฝนเขาก็ล้นตลิ่งอยู่แล้วแล้วน้ำเทินสองผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาเพิ่มเขาจะไปไหนเสีย
1: อ
0: ีกครับแม่น้ำโขงก็เอ่อหนองน้ำโขงเนี่ยมันท่วมก็เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยฮะน้ำฝนก็มีปริมาณลงไปที่แม่น้ำโขงเยอะอยู่แล้วซึ่งมันก็มาจากสายน้ำนี่แหละพอมันล้นนะครับไอ้สายน้ำที่เคยไหลลงโขงได้มันก็ไม่ไหลมันก็เลยต้องเอ่อท่วมนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งแถวเมืองยมราชเมืองมหาไซหรือแม้กระทั่งลุกลามขึ้นไปจนถึงแขวงบริคำไซนะลามไปจนถึงนครเวียงจันทร์นะท่วมกันแบบเสมอภาคเลยมีปีหนึ่งครับน้ำท่วมลาวทั้งประเทศเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นผลโดยตรงนะครับแต่ว่าการที่อยากจะเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันทำให้ไม่ยอมรับความจริง
1: ค่ะ
0: ว่าฉันอยากจะเป็นแบตเตอรี
1: ่
0: แต่พอมันมีวิกฤตนะครับภัยที่ไม่ธรรมชาติภัยธรรมชาติบวกที่ไม่ธรรมชาติเข้าไปมันหนักหนาสาหัสขึ้นมาทุกปีนะฮะพอมันหนักเข้าก็ปรากฏว่าพื้นที่ภาคกลางของเรานะฮะเวลาเขาเรียกภาคกลางเนี่ยเราเขาจะไล่ลงมาจากแขวงเวียงจันทน์นั่นแหละฮะที่ลุ่มชุ่มน้ำสุดก็คือน้ำเงิมเกิดน้ำเงิมนะฮะตรงนั้นแหละไล่ลงมาเลยฮะก็จะเป็นแขวงเวียงจันทน์เขตนครเวียงจันทน์เขตแขวงบริคำไซแขวงคำม่วนแขวงสวรรณเขตนี่เขาเรียกพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางที่ปลูกข้าวได้มากที่สุดในลาวก็คือถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็บางส่วนของแขวงสารวัตรนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวเลี้ยงประเทศและบางปีก็พอมีเหลือส่งออกบ้างนะฮะแต่ลาวส่วนใหญ่เขาจะปลูกข้าวเหนียวกันนะฮะข้าวเจ้ามีบ้างเล็กน้อยถ้าตลาดต้องการฉันก็ปลูกแต่คนเรารับประทานข้าวเหนียวกับปิ้งไก่อย่าไปสั่งไก่ย่างนะเพราะว่า

0: ภาษาลาวย่างเนี่ยมันหมายถึงการเดินไก่มันเดิน
1: ออ
0: ยู่
1: อ๋อพระฉันห้ามสั่งไก่ย่างเด็ดขาด
0: มันจับยังไม่ได้มันย่างอยู่มันปิ้งไก่นะครับนะฮะก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งหนึ่งเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยเกิดขึ้นจริงทุกปีก็คือถ้าฝนเยอะผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผลิตไฟฟ้ามันก็จะปล่อยมวลน้ำลงมาเติมเพิ่มน้ำท่วมที่อยู่ตอนล่างลุ่มน้ำเซบันไฟนะฮะก็ช่วงนี้ไฟฟ้าก็จะหายไปแล้วพอหลังจากพ้นวิกฤตน้ำท่วมแล้วฉันผลิตไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืนแหละทีนี้แต่อย่าลืมนะฝนมันตกฤดูกาลของฝนมันแค่4 เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ฝนนี่8 เดือนนะครับ
2: ค่ะ
0: สี่เดือนแรกหลังฝนเนี่ยก็ยังน้ำเยอะอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราถึงมีบรรเพ็ญเดือน12นะก็นอนเต็มตะลิ่งเนี่ยนะแต่หลังจากบรรเพ็ญเสร็จแล้วน้ำมันก็มวลน้ำก็จะค่อยๆเหลือน้อยลงน้อยลงใช่ไหมฮะก็ถึงเนี่ยแหละช่วงหน้าแล้งเนี่ยเดือน 5หน้าแล้งลมแรงพัดชอบมะม่วงเนี่ยนะฮะเพลงคนโบราณใช่ไหมฮะมะม่วงนี่หล่นนะฮะต้นไม้โค่นล้มนะฮะพยากรณ์มันก็จะเกิดอยู่ในห้วงเวลานี้นั่นแหละครับ4 เดือนก่อนฝนมันคือช่วงวิกฤตฮะช่วงวิกฤตก็คือเขื่อนส่วนใหญ่ในลาวผลิตไฟฟ้าไม่ได้เพราะน้ำไม่พออ้าวพอน้ำไม่พอนะครับหลักของวิศวกรรมของเขื่อนเพราะคุณเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแน่นหนาถาวรเนี่ยนะฮะมันต้องมีพื้นที่ที่ชุ่มน้ำนะฮะปล่อยให้มันแห้งแกล้งไม่ได้นะครับต้องชุ่มน้ำเพราะนั้นเขื่อนทุกที่ฮะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนทุกที่เนี่ยเขาจะต้องสงวนน้ำไว้ 30% ของความจุทั้งหมดนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขื่อนส่วนใหญ่เขาไม่ให้ทำนาปรังเพราะฉันไม่มีน้ำปล่อยลงมาให้
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะมีความแห้งเกิดขึ้นนะครับในคันเขื่อนก็ลองนึกดูนะฮะในช่วงหน้าแม่น้ำเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันเกิดรอยแล้วแค่เท่ากับเส้นผมแต่หน้าน้ำล้นอ่างเต็
1: ม
0: แบบกดความดันในอ่างมันจะขนาดไหนรอยแล้วเท่าเส้นผมมันทำให้เขื่อนแตกได้ครับ
1: ใช่ค่ะโอ
0: ้ดูดีกันตีหนึ่ง
1: แล้วมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์ให
1: ้ข้อมูลที่น่าสนใจเนาะแล้วเรา
0: ค
1: ่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเรา3คนก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเท่านี้ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุฎานดิฉันวิรณ์บรรดก็ลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับ

0: สำหรับวันนี้นะครับเสาร์ที่16พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcot News FM 100.5 นะคะก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับเมื่อวานนี้ที่จับตาก็คือเรื่องของการเปิดห้องคุยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีครม.และบรรดาเจ้าสัวและ CEO ต่างๆนะครับเพื่อจะเสริมศักยภาพลดอุปสรรคเดินหน้าการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็มีรายละเอียดนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับผู้บริหารระดับสูง10กลุ่มธุรกิจเอกชนคณะรัฐมนตรีและก็ข้าราชการหลายกระทรวงเลยครับพร้อมผู้ติดตามทยอยเดินทางเข้ามาที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่16นาฬิกาครับเพื่อร่วมเวทีหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงลึกจากภาคเอกชนครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับมีการทักทายพูดคุยกันเรียกว่าเป็นการรวมบรรดาผู้บริหารระดับท็อปของเมืองไทยสำหรับกลุ่ม10กลุ่มที่เสนอความคิดเห็นเมื่อวานนี้ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มสถาบันหลักก็คือกกร.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกลุ่มการเงินกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสุขภาพกลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยีครับเมื่อวานนี้การจัดลำดับที่นั่งนะครับสลับกันครับระหว่างกลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงรูปแบบการพูดคุยเมื่อวานนี้ก็ให้เวลานำเสนออย่างกระชับภายใน3นาทีพร้อมเปิดวงสนทนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างเสรีในบรรยากาศเปิดกว้างส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจหากมีการพูดถึงหน่วยงานใดขอให้โอกาสชี้แจงได้1นาทีนะครับและ17นาฬิกาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงภายในงานก็ได้มีการนั่งอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะประชุมมีคุณธนินทร์เจรวรรณนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกพันธ์และก็นายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดนั่งขนาบขวาซ้ายนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีภาพประกอบและมีพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับภาพประกอบครับเป็นภาพเวทีเจ้าสัวเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับถ่ายภาพร่วมกับบรรดาเจ้าสัวและผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมรวม35คนที่เข้าร่วมเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่รัฐบาลจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังแนวทางการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับหนูคุย35เจ้าสัว CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนุทินเปิดเวทีล้อมวงคุยเจ้าสัว CEO ประกาศต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างคนต่างไปไม่ได้หวังผนึกอาเซียนสร้างพลังต่อรองขั้วอำนาจโลกนะครับย้ำทุกความสำเร็จคือชัยชนะของทุกคนเด้งรับข้อมูลของทางกกร.นะครับท็อป10หน่วยงานเรียกรับสินบนเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดประเด็นนี้ต่อเนื่องไปด้วยครับ
1: ขณะที่หลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาจากห้องประชุมหลังจากคุยกันนานถึง2ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบรรยากาศการหารือเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีก็ร้องโอ้โหค่ะก่อนจะกล่าวว่าคิดดูคนระดับนี้2ชั่วโมงกว่าไม่ได้มาคุยเล่นๆนะคะซึ่งต่อมาค่ะนายกก็พูดนะคะถึงบรรยากาศว่าการพูดคุยเป็นอย่างไรนายกบอกว่าหูชาเลยค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าทำธุระส่วนตัวแล้วก็ออกจากตึกนะคะซึ่งในการพูดคุยกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงทั้งประเด็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาช่วยผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างคล่องตัวขยายการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการส่วนภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันแม้ว่าหลายดัชนีจะสะท้อนความรู้สึกของผู้ประเมินแต่ในทางปฏิบัติค่ะประเทศไทยดำเนินมาตรการด้านธรรมาภิบาลตรวจสอบความเข้มข้นมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ให้อิสระแก่ฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่พบความกระทำผิดก็ให้ดำเนินการได้อย่างทันทีไม่ใช่เพียงแค่ลงพื้นที่ตรวจสอบและปล่อยให้เรื่องเงียบขายทุก

0: ฝ่ายค่ะมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลในการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะนายกหารือ35 Big CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยศูนย์กลางอาเซียนเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลและเอกชนจับมือคู่กันนายกอนุทินล้อมวงคุย CEO ชั้นนำระดับประเทศเจ้าสัว CP เจ้าสัวสหพัฒน์นั่งประกบข้างลั่นรัฐบาลเอกชนต้องเดินคู่กันต้องเดินไปด้วยกันช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระดับประเทศชี้เมื่อประเทศประสบความสำเร็จทุกคนคือผู้ชนะยันรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกไม่ยึดติดบริบทกฎหมายเดิมพร้อมตันไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านถกร่วมรัฐบาลเคลียร์คางท่อ34ฉบับค่ะซึ่งก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพถ่ายรูปร่วมกันค่ะระดับมีทั้งนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ค่ะหลังจากเป็นประธานร่วมการหารือกับภาคเอกชนแข่งขันเศรษฐกิจยกระดับประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะเป็นภาพบรรยากาศในระหว่างที่มีการก่อนการพูดคุยกันค่ะก็พูดคุยทั้งสีหน้านายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเจ้าสัวชนินนะคะก็พบว่ามีสีหน้ายิ้มแย้มชื่นมื่นแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะชนินชาติสิริสารัตน์ปลิว34เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดการแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรโต้โพสินปนจี้กกร.โชว์ข้อมูลขอโทษพิพัฒน์เรียก3อธิบดีแจงค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้ขยายผลต่อเนื่องเพราะว่านายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันหลังจากกกล.เปิดโพ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดนะครับขณะที่หลายหน่วยงานรัฐก็แถลงโต้ข้อมูลพร้อมท้าเปิดหลักฐานครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนครับก็ประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI สถาบันเพื่อการยุติธรรมเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับภายหลังการสำรวจภาคเอกชนพบว่า 89% มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันในที่ประชุมข้อแลกเปลี่ยนกับเอกชนครับถึงแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะต่อต้านการทุจริตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลมีเจตจำนงแน่วแน่ครับในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสรองรับการเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือว่า OECD ของประเทศไทยนอกจากนี้ครับในประกรณ์ยังได้รับข้อเสนอจากคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันใน3ประเด็นที่จะได้นำเสนอนายกพิจารณาขับเคลื่อนในเชิงนโยบายก็ประกอบไปด้วย1การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2การสร้างระบบความซื่อตรงภาครัฐเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD และ3การแก้ปัญหาอุปสรรคจากกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการคอร์รัปชันที่กกร.ได้เปิดข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะครับหลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อมูลนี้นะครับโดยกรมควบคุมมลพิษซึ่งติดอันดับ1ของการเสนอสินบนต่อครั้งตั้งโต๊ะแถลงเลยครับโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษรองอธิบดีผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่แสดงจุดยืนยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสโดยอธิบดีสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ครับย้ำเดือดและว่าคอพอได้ออกจดหมายเปิดผนึกส่งไปถึงนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลวิธีการสำรวจและก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลสำรวจดังกล่าวโดยย้ำว่ากรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจอนุมัติหรือว่าออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งต่อภาครัฐและเอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือว่ากลไกที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตตัวเลขสินบนเฉลี่ย 12,160 บาทต่อครั้งสูงกว่าค่าปรับตามข้อเท็จจริงหลายเท่าโดยค่าปรับทั่วไปของกรมครับอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 30,000 บาทส่วนกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ค่าปรับสูงสุดก็ไม่เกิน 60,000 บาทครับย้ำหากไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานรองรับในโพการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานโดยการชี้แจงหรือว่าขอโทษอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะด้วยนะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดประเด็นนี้ครับบอกว่าคอพอโต้เดือดแชมป์สินบนจี้หลักฐานกกร.

0: พิพัฒน์สั่งสอบทางหลวงและเจ้าท่าด่าหน้าโต้วุ่นรายงานกกร.ชี้10หน่วยงานรับสินบนกรมควบคุมมลพิษเดือดถูกกล่าวหาแชมป์รับใต้โต๊ะครั้งละ 100,000 อธิบดีส่งหนังสือถึงหอการค้าสภาอุดและก็มหาหอการค้าไทยขอหลักฐานการสำรวจปมทุจริตภายใน7วันหากไม่มีขอให้กกร.แถลงขอโทษและรับผิดชอบทำให้เสียหายยืนยันคพ.ยึดมั่นองค์กรโปร่งใสกรมอุทยานป่าไม้ก็ติดโผด้วยโต้แจงยิบยันไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์พิพัฒน์สั่งกรมทางหลวงกรมเช่าท่าภาคเอกชนบุกทำเนียบจี้รัดแก้คอร์รัปชันครับ
1: ซึ่งทางกรมอุทยานและกรมป่าไม้เองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะในทำนองเดียวกันว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการค่ะตรวจสอบกระบวนการติดต่อกับภาคเอกชนทันทียืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะคะแล้วก็สั่งฟันถ้าหากว่าพบว่ามีผู้กระทำความผิดโดยไม่ละเว้นส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ค่ะก็ได้บอกว่าทั้งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกที่ติดอันดับด้วยก็จะมีการเชิญผู้บริหารแต่ละหน่วยงานที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็มอบให้ทางปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบส่วนกรมทางหลวงค่ะตำรวจทางหลวงนะคะทางรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันค่ะว่าผบ.ตร.ให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบการรายงานนี้แล้วไม่นิ่งนอนใจค่ะสะท้อนมุมมองภาคเอกชนต่อการทำหน้าที่ของตำรวจกำชับเรื่องของความโปร่งใสและปฏิเสธการรับสินบนในทุกรูปแบบค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนวรัฐบาลดันวาระแห่งชาติอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกังขาติดโผอันดับ1มูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจีกกร.ชี้แจงที่มาข้อมูลพร้อมส่งหลักฐานภายใน7วันด้านกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้โพสต์เฟซบุ๊กโต้ไม่มีนโยบายรับสวยพร้อมให้ตรวจสอบพิพัฒน์เต้น3หน่วยงานในสังกัดมีชื่อรับประโยชน์จ่อเชิญผู้บริหารกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกแจ้งข้อเท็จจริงลั่นมีมูลสั่งตั้งคณะกรรมการสอบลงโทษทันทีไม่ละเว้นอธิบดีกรมเจ้าท่านั่งไม่ติดรีบแถลงปมเฉายาลูกน้องผิดจริงไม่เลี้ยงต้องรับโทษไล่ออกอย่างเดียวประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนชง3แนวทางรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติเตือนปัญหาสินบนเข้าขั้นวิกฤตเป็นต้นเหตุฉุดศักยภาพการแข่งขันภาพลักษณ์ของประเทศอนุทินแอนอกรับดัชนีคอร์รัปชันไทยรั้งท้ายสั่งครม.ไล่เจ๊กบินย้ำยุคนี้ต้องไม่มีสินบนค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวค่ะมากันที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะลุงโยชน์ค่ะได้กลับบ้านแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่จากกองกำลังสุรนารีพาลุงโยชน์ลงจากรถตู้ค่ะภรรยาพร้อมลูกชายกับญาติญาติก็เข้าสวมกอดร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่าลุงโยชน์เองเนี่ยถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปขังนานถึง20วันนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับอิสรภาพเรียบร้อยก็กลับบ้านแล้วค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นลุงโยชน์บอกว่าดีใจมากที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าถูกทหารจับตัวดำเนินคดีลอบเข้าเมืองถูกคุมขังที่อุดรมีชัยกัมพูชานาน20วันเหตุการณ์ก็คือเข้าไปหาของป่าค่ะซึ่งในพื้นที่นี้ก็เคยไปมาก่อนแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปเจอทหารกัมพูชา20คนมาตั้งแคมป์มีอาวุธครบมือไม่ได้ทำร้ายอะไรแต่ถูกปิดตาแล้วก็ถูกนำตัวออกไปที่จังหวัดอุดรมีชัยระหว่างถูกคุมขังก็ดูแลตามอัตภาพค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ลุงหยดคนเดียวค่ะยังมีอีกหลายคนที่ถูกคุมขังแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสแกมเมอร์นะคะเมื่อไปถึงศาลกัมพูชาก็มีการถามว่าเป็นสายลับหรือเปล่าค่ะลุงก็บอกตามความจริงว่าเป็นเพียงชาวบ้านมาหาของป่าทางเจ้าหน้าที่ห้องคุมขัง

0: ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวก็บอกว่าวันนี้ฝ่ายไทยจะมาเยี่ยมและจะได้รับการปล่อยตัวตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่นำตัวแล้วก็พาส่งกลับประเทศไทยก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือและเป็นห่วงและยืนยันค่ะว่าต่อไปคงจะไม่กล้าออกมาหาของป่าอีกแล้วนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็จะรวมไปถึงเรื่องของการเปิดด่านรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยยันไรเงื่อนไขเปิดทหารเขมรปล่อยตัวลุงโยชน์คืนครอบครัวตั้งสมศักดิ์ประธาน JBC ชาวบ้านชายแดนขวัญภวาสงครามไทยกัมพูชารอบที่3ปะทุเร่งปัดกวาดบังเกอร์หลบจรวดหนีตายจ้าละวันด้านประธานกรรมธิการทหารสวยันสถานการณ์ไม่สอบเขาลุกลามฝ่ายตรงข้ามแค่ยิงปืนสร้างความหวังปั่นกระแสชาตินิยมเชื่อ MOU 44ชนวนเหตุทำให้เขมรต้องยึดหลักสากลย้ำกองทัพไทยอดทนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์สิงห์ศักดิ์ลั่นกัมพูชาต้องคุยกับไทยก่อนเดินหน้ากลไกอันคลอสแย้มพลเอกสมศักดิ์ขึ้นแทนประธาน JPC ฝ่ายไทยรัฐมนตรีกลาโหมการันตีไร้เงื่อนไขเปิดด่านแรกส่งตัวลุงหยดกลับบ้านชี้เวทีเจรจาทวิภาคีทุกระดับคืบหน้าหากสองชาติสร้างบรรยากาศการเดินหน้าสู่สันติภาพค่ะ
1: และเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่าการที่กัมพูชาส่งตัวลุงหยดกลับไทยไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือว่ามีเงื่อนไขใดๆครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจะเปิดด่านแน่นอนนี่เป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนะครับก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะคลายความกังวลและก็ลดปัญหาระหว่างกันครับเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันยืนยันว่าเป็นทหารของเราไม่ได้หย่อนไปนะครับเรายังคงความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและหากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการใช้กลไกทวิภาคีในการประชุมครับตั้งแต่ระดับ JBC GBC และก็ RBC ตามลำดับขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้รับรายงานเรื่องที่กัมพูชาปล่อยลุงโยชน์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็บอกว่าก็ดีที่เป็นจริงตามนั้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับลุงโยชน์กลับถิ่นกลาโหมรีบปัดขอแลกเปิดด่านลุงโยชน์ได้รับการปล่อยตัวแล้วผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาเจ้าตัวเผยถูกขังในคุกเขมรใช้ชีวิตลำบากด้านรัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธปล่อยตัวแลกเปิดด่านแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความขัดแย้งเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครับ
0: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวสีหศักดิ์ชี้อดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ทหารเขมรส่งลุงโยชน์กลับสุรินทร์สีหศักดิ์รับอดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ไทยกัมพูชาชี้ถึงจะได้อันครอส2ประเทศควรมีการคุยกันก่อนทหารเขมรส่งลุงโยชน์กลับสุรินทร์ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปปช.ครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวทุจริตสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้กับหมิงเฉินซันอาชญากรจีนข้ามชาติโยงคลังอาวุธและระเบิด C4 นะครับเมื่อวานนี้ครับชุดปฏิบัติการ5หน่วยงานนำโดยกระทรวงมหาดไทยปปช.บก.ปปป.ปปท.และก็ตำรวจสอบสวนกลางครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังการออกเอกสารราชการให้กับหมิงเฉินซันซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C4 ที่ชลบุรีเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังการขยายผลตรวจสอบพบว่าในหมิงเฉินซันไม่เคยไปเหยียบอำเภอเชียงดาวแต่ว่ากลับมีรายชื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปในพื้นที่เมื่อตุลาคม2565เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หวังจะใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยแบบ VIP ครับโดยศาลอาญาทุจริตภาคฆ่าได้ออกหมายจับปลัดอำเภอฮอดซึ่งเป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวแล้วก็ลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมแล้วก็อนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมดอดีตปลัดนายนี้ครับเคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มฆ่าไทยตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี65มาแล้วแถมยังพบหลักฐานออกบัตรสีขาวหรือว่าเลข0ให้บุคคลอื่นโดยมิชอบนับอีก10รายนะครับจุดนี้ครับชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อหาความผิดตามป.อาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรฐานทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีและล่าสุดกรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมดเตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ ที่เซ็นชื่อรับรองให้กับหมิงเฉินซันเข้าไปอยู่ในบ้านอย่างเด็ดขาดต่อไปสำหรับ

0: ประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับจับปลัดอำเภอทุจริตย้ายชื่อหมิงเฉินไปซุกทะเบียนบ้านเชียงดาวโดยไม่มีสัมพันธ์กับเจ้าของถูกบุกรวบที่ฮอดเชียงใหม่คดีหมิงเฉินซันคลังแสงลุกลามถึงคิวบุกจับปลัดอำเภอฮอดเชียงใหม่ทุจริตทะเบียนบ้านนะครับช่วยเหลือโดยย้ายชื่อหมิงเฉินไปยังบ้านที่เจ้าของไม่ได้มีความสัมพันธ์กันสมัยเป็นปลัดอำเภอเชียงดาวรวมทั้งรวบตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอีกรายสอบเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธขณะที่ผบ.ทร.ยันไม่มีอาวุธหลุดจากระบบของกองทัพเรือชี้พฤติกรรมส่วนบุคคลสั่งเอาผิดเด็ดขาดไม่มีการช่วยเหลือกันครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลาออกกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นผู้ว่าชัดชาตินะคะก็มีรายงานข่าวว่าเตรียมจะยื่นลาออกจากตำแหน่งนะคะโดยผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นค่ะแต่เตรียมหนังสือลาออกไว้แล้วเนื่องจากว่าจะมีการยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีช่วง 18-19 พฤษภาคมจากนั้นจะไปสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีกับลูกชายที่รับปริญญาค่ะและ28พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยถัดไปด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็จะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวว่าชัชชาติจอยื่นใบลาออกผู้ว่ากทม 18-19 พฤษภาคมบินเยี่ยมลูกชายก่อนเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าอีกครั้ง28พฤษภาคมด้านประชาธิปัตย์เคาะแล้วส่งอนุชาบูรพชัยศรีลงชิงเก้าอี้ขณะที่เลขากกต.ยันจัดเลือกตั้งเรียบร้อยที่สุดเปิดรายชื่อตั้งประธานกรรมาธิการ35คณะลงตัวภูมิใจไทยพรรคประชาชนเพื่อไทยไม่พลิกโผขณะที่กล้าทำส่งบุญยิ่งนั่งประธานกรรมาธิการกิจการสภาประชาธิปัตย์ส่งพิทักษ์เดชคุมกรรมาธิการฟอกเงินค่ะส่วนในมติชนนะคะก็รวมพรบอากาศสะอาดไปด้วยค่ะกฎหมายอากาศสะอาดนิรโทษสภาโหวตเดินหน้ารวม34ฉบับยืนยันไปต่อรุมถล่มปัดตกร่างแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยจ่อชงของใหม่19พฤษภาคมชัชชาติลาออกผู้ว่ากทมประชาธิปัตย์ส่งอนุชาท้าชิงเก้าอี้ค่ะ
0: DSI ส่งสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายสสรวม24แฟ้มความหนา1866แผ่นให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการส่วนชนพัฒน์ก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นสสทำหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีผู้ต้องหาตามหมายจับ27รายเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้1รายเป็นผู้ต้องหาหญิงครับมีบทบาทเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ซึ่งได้นำตัวส่งฝากขังไปก่อนหน้านี้จึงเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ25รายส่วนอีก1รายก็คือนายชนพัฒน์นาคสั่วสสที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ครับทาง DSI จึงส่งหนังสือประสานไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมตามที่อัยการสูงสุดพิจารณาในประเด็นที่พบการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดนอกราชอาณาจักรหรือว่าเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรเพราะว่าหลักฐานในการสอบสวนพบว่ามีการตั้งเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้นายชนพัฒน์ยังไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าอัยการคดีพิเศษเพราะมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากประธานสภาอนุญาตส่งตัวส.ส.ระหว่างเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพิ่มเติมนายชนพัฒน์ต่อไปได้ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ DSI สั่งคดีส่งอัยการฟ้องส.ส.ชนพัฒน์กับพวก27คนพนันฟอกเงิน DSI หอบสำนวนกว่า 10,000 แผ่นส่งอัยการฟ้อง27ผู้ต้องหาแก๊งเว็บพนันฟอกเงินข้ามชาติส่วนส.ส.ชนพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหายังมีเอกสิทธิ์สภาคุ้มครองเร่งประสานประธานสภาขอตัวสอบปมฟอกตั้งออฟฟิศเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: มาดูความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก่อนหารือเป็นวันที่2ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่เรือนรับรองจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งค่ะ

0: ีจิ้นผิงทรัมป์จับมือกันค้าฉลุยจีนสัญญาไม่ส่งอาวุธสีหศักดิ์เสนออิหร่านส่งยานแลกเปิดฮอร์มุสสองชาติมหาอำนาจหารือวันที่2บรรลุข้อตกลงการค้าสีจิ้นผิงโดยจีนรับประกาศรับปากนะคะไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่อิหร่านยกเว้นซื้อน้ำมันจะมีต่อไปชี้สงครามไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกแนะเร่งแสวงหาหนทางยุติปัญหาให้ได้โดยเร็วพร้อมตกลงซื้อโบอิ้ง200ลำส่งผลให้หุ้นโบอิ้งร่วงทันทีขณะที่ผู้นำสหรัฐลั่นกำลังหมดความอดทนกับอิหร่านส่วนอิหร่านเปิดทางเรือจีนผ่านฮอร์มุสแล้วเผยเหตุระทึกในอ่าวโอมานมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกยึดเรือวิจัยด้านการประมงของฮอนดูรัสส่วนสีหศักดิ์หารือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะล้วนเปิดช่องแคบฮอร์มุสถ้าการเจรจาสันติภาพได้ข้อยุติไทยเตรียมส่งยาผ่านโอมานไปช่วยอิหร่านตามคำร้องขอค่ะ
1: เรื่องนี้ใจกว้างเป็นทะเลเลยนะครับเมียพี่เมียน้องนะครับเป็นสิ่งที่ฮือฮาแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับเป็นภาพของนางยุพินทัดไทยภรรยาพี่รับไหว้จากนางสาวอ่อนอุมาจันเพ็งภรรยาน้องหลังยกขันหมากพร้อมสินสอดเงิน 300,000 ทอง5บาทสู่ขอให้กับสามีครับนั่นก็คือนายวิษณุปรางชัยภูมิสามีตัวเองก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับคือฮาเมียหลวงสู่ขอเมียน้อยให้ผัวจัดใหญ่ขบวนขันหมากสินสอด 300,000 ทอง5บาทชัยภูมิคือฮาเมียหลวงเป็นเท่าแก่ให้ผัวเจ้าของรถแห่ร็อกเกือบเสียยกขันหมากขนสินสอด 300,000 ทอง5บาทแต่งเมียน้อยจัดขบวนรถแห่กว่า10คันสุดชื่นมื่นไปสู่ขอที่บ้านหนองไผ่เมืองชัยภูมิพร้อมจัดพิธีแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่เผยรู้จักกับเมียน้อยมาเป็น10ปีเป็นลูกน้องในวงเป็นคนดีซื่อสัตย์แถมเป็นลูกกำพร้าและต่อสู้ชีวิตเหมือนกันพ่อผัวมาบอกว่าชอบพอฝ่ายหญิงสัญญาว่าจะเลิกเจ้าชู้เลยลงทุนจัดงานแต่งให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยความเต็มใจครับ
0: ส่วนในมติชนค่ะมีภาพนะคะพร้อมพาดหัวข่าวพบฟอสซิลนาคาไททันเป็นยืนยันว่าเป็นชนิดใหม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในอาเซียนน้ำหนักเท่ากับช้าง9ตัวอายุ100ถึง120ล้านปีพบนาคาไททันฟอสซิลไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ที่บ่อน้ำจังหวัดชัยภูมิโตกว่าทีเร็กถึง2เท่าโดยทีมนักศึกษาวิจัยไทยจากลอนดอนทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในยุคโบราณค่ะ
1: ส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพเสียร้านซูชิซิ่งเบนซ์อัดรถ6ล้อเสียชีวิตคาที่เลยครับเป็นสภาพที่เกิดเหตุหลังจากนายภูริศนะฮะนักธุรกิจหนุ่มร้านอาหารซูชิขับรถเบนซ์สปอร์ตพุ่งชนท้ายรถ6ล้อจนกระเด็นหลุดทะลุกระจกออกมาเสียชีวิตหน้าคอนโดIDO สาธรท่าพระถนนตากสินครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับ
0: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติเผยรัฐบาลภาคธุรกิจเตรียมลงทุนใหญ่พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานน้ำบุคคลคว้าโอกาสกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สรุปผลการประชุมว่านายกรัฐมนตรีเชิญภาคเอกชนร่วมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศซึ่งถือได้ว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนมากมายและเป็นประโยชน์ซึ่งทุกคนมองว่าวิกฤตพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศไทยจะต้องคว้าโอกาสท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งโดยภาคเอกชนมีความเห็นในที่ประชุมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสมกับการลงทุนและมีการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงย้ายซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานตามมาด้วยบุคลากรที่จะย้ายฐานผลิตมาในอาเซียนและประเทศไทยซึ่งผู้บริหารภาคเอกชนส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดจากวิกฤตพลังงานโลกและเป็นโอกาสของประเทศไทยเราจะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องคว้าโอกาสนอกจากนี้มีข้อเสนอ4เรื่องหลักซึ่งประกอบด้วย1ต้องลงทุนทรัพยากรน้ำ2ต้องเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาด3ต้องเร่งลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลและ4ต้องหาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่พร้อมกันนี้ที่ประชุมร่วมกันกับระหว่างภาครัฐและธุรกิจยังได้พูดถึงวิกฤตเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับค่าครองชีพซึ่งในที่ประชุมให้สมาพันธ์ SME เข้าร่วมและเสนอให้รัฐให้ความสำคัญกับการช่วย SME ด้วยสช.แจ้งผลการตรวจสอบกรณีครูริบมือถือเด็กนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทพบว่าไม่ใช่โรงเรียนเอกชนนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวถึงกรณีนักเรียนอายุ17ปีถูกยึดโทรศัพท์มือถือและมีการเรียกเงินเพื่อแลกกับการคืนโทรศัพท์ซึ่งเป็นกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.และไม่พบข้อมูลว่าได้รับอนุญาตเป็นศูนย์การเรียนในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบว่ามีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสช.จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอย้ำว่าการจัดการศึกษาทุกรูปแบบต้องคำนึงความปลอดภัยสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบสถานศึกษาก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363

0: 0101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอ้วยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานถึงกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: เทพแคปสมัครตา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานถึงกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: เทพแคปสมัครตา
4: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
7: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

สวัสดีทักทายยามเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะเช้าวันเสาร์สบายสบายนะคะวันนี้วันรวยใช่ไหมคะ16พฤษภาคม2569นะคะนุ่นก็ต้องไปค้นตัวเลขหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังมีอะไรดีแบ่งปันกันได้นะคะบอกพิกัดบอกเลขบอกสิ่งที่น่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะวันนี้การคาดการณ์จะสูงความหวังจะเยอะแล้วก็อะไรจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะเอาละนะคะทักทายกันในช่วงรายการกระดกพรออนแอร์ค่ะ2คลื่นรับฟังพร้อมกัน 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเป็นเพื่อนการเดินทางหลายๆคนทำงานหลายๆคนอยู่บ้านหลายๆคนนะคะใช้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้รับฟังนะคะในเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันกระดกพรราชโยธาค่ะ

ถ้ำและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลำพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเป็นแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังขาสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ

0: ออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะต้องบอกว่าไม่มีอะไรนะคะฮือฮามากกว่าเรื่องนี้อีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะหนุ่มๆหลายคนก็รู้สึกว่าอุ๊ยฉันอยากมีเมียแบบนี้เลยนะคะเพราะฮือฮามากๆค่ะเมียเป็นเท่าแก่ยกขันหมากขนสินสอดแต่งเมียใหม่ให้สามีตกลงด้วยความเข้าใจโอ้โหถ้าไม่เห็นข่าวนี้นี่ก็ไม่มั่นใจเอาซะเลยค่ะว่าจะมีแบบนี้จริงๆหรอคะในสังคมฮือฮามากๆเลยนะคะเมียค่ะเป็นเท่าแก่ยกขันหมากขนสินสอดเนี่ย 300,000 ทอง5บาทแต่งเมียใหม่ให้สามีค่ะขบวนรถแห่10คันสุดคึกคักครอบครัวพูดคุยตกลงกันด้วยความเข้าใจงานนี้เนี่ยคนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นสามีนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสร้างความฮือฮากับชาวบ้านและโลกออนไลน์รวมไปถึงพวกเราที่กำลังฟังอยู่ทุกคนแน่นอนเมื่อครอบครัวหนึ่งค่ะนะคะที่ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะจัดพิธีแต่งงานสุดยิ่งใหญ่เลยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ไม่ใช่งานยิ่งใหญ่แต่เป็นเพราะเมียเป็นคนจัดงานค่ะเมียหลวงพร้อมทำหน้าที่เท่าแก่ให้โดยเสร็จสับเลยไปสู่ขอหญิงสาวมาเป็นภรรยาอีกคนให้กับสามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ15พฤษภาคมบรรยากาศนี่คึกคักมากๆเลยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นางยุพินค่ะหรือเมียพี่นี่แหละทำหน้าที่เป็นเท่าแก่นะคะยกขบวนขนาดขันหมากนะคะไปสู่ขอนางออนอุมาหรือเมียน้องเป็นภรรยาอีกคนให้นายวิษณุสามีของตนเองค่ะนะซึ่งก็เรียกได้ว่าสอบถามนายวิษณุและนางยุพินเขาบอกว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเนี่ยนานกว่า20ปีและมีลูกด้วยกันคนนึงค่ะโดยครอบครัวก็พูดคุยตกลงกันด้วยความเข้าใจแล้วก็จัดพิธีอย่างเปิดเผยและอบอุ่นค่ะซึ่งนายวิษณุเนี่ยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรถแห่นะคะนะชื่อดังเลยค่ะจังหวัดชัยภูมิมีงานจ้างตลอดทั้งปีเปิดสถานบันเทิงทำธุรกิจออนไลน์รู้จักกว้างขวางเลยค่ะซึ่งพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรียกก็ได้ว่าโอ้โหสร้างความฮือฮาแล้วดิฉันก็ตกใจค่ะหนุ่มๆบอกว่าทำไมที่บ้านไม่มีอย่างนี้บ้างใช่ไหมใช่ไหมหลายคนคิดอย่างนี้แน่นอนเลยนะคะนำมาบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาและแปลกใหม่ในสังคมมากๆค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: เทพแคปสมัครตา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: เทพแคปสมัครตา
5: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: กนกพรกนกพร
8: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เอาละค่ะในวันหวยออกแบบนี้นะคะช่วงแรกก็ต้องไปหาตัวเลขไหมกับคุณผู้ฟังก่อนนะคะเพราะหลายๆคนบอกว่าน้องนุ่นหาตัวเลขให้หน่อยนะคะนุ่นก็เลยไปค้นค่ะไปค้นในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะไปค้นตามข่าวต่างๆนะคะที่เขารวบรวมเลขขายดีสำหรับคอหวยนะคะที่กำลังมองหาอันนี้ไม่ได้ชี้แนะแนวทางแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนที่ไม่ชอบก็ฟังเพลินๆแล้วกันถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความบันเทิงหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะก็บอกว่านะเลขเด็ดประจำงวด16พฤษภาคม2569ค่ะก็โยงจากเลขหลายๆเหตุการณ์สำคัญนะคะมาดูกันสักหน่อยนะคะเลขที่สำคัญมีอะไรบ้างครบรอบ11ปีวันละสังขารของหลวงพ่อคูณค่ะซึ่งตรงกับวันนี้เลย16พฤษภาคม2558อายุ92ปี71พรรษาค่ะบางคนก็อาจจะซื้อ71179229อะไรอย่างนี้11เลขเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่2วันสำคัญวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมค่ะเป็นวันครบรอบ175ปีบางคนอาจชอบ175ก็ได้เนาะแล้วก็ยังมีค่ะครบรอบ7ปีพระบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่10นะคะเขาก็มีเลขนะคะที่สวยงามก็อย่างเช่น728928 07อะไรต่างๆเหล่านี้28นะคะอันนี้แล้วก็ส่งเลขนายกทักษิณกลับบ้านเมื่อวันที่11พฤษภาคมอายุของท่านคือ76รถทะเบียนป้ายทะเบียนตอง4เลยค่ะ4444ตัวเลยนะ444บางคนก็อาจจะซื้ออะไรนะเลขเด็ดใช่ไหม472492นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาตีมาจากเลขอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมีเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเลขเด็ดเขารวบรวมไว้เลย7811445584เยอะไปไหม เล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ฟังนะคะบางคนก็นะเผื่อว่าตรงกับที่เราชื่นชอบก็ถือได้ว่าได้อะไรที่เขาได้ลุ้นๆกันบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับหลายคนที่อาจจะเหมาะกับการทำงานเราก็ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างมีความสุขวันนี้ขอทุกคนโชคดีแล้วก็ถูกลอตเตอรี่นะคะที่คาดหวังเอาไว้แล้วกันเนอะเอาละค่ะนำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยในช่วงรายการค่ะ

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

ชีวิตของเรานะคะเติบโตขึ้นทุกวันค่ะอย่าลืมนะคะกฎของการเติบโตก็คือการกล้าที่จะตัดทุกอย่างที่มันบั่นทอนจิตใจออกไปค่ะบางครั้งนะคะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเฉพาะการทำงานเราก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะอะไรที่บั่นทอนอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจจริงๆแล้วเราก็กล้าที่จะตัดมันออกไปได้เหมือนกันนะคะเพื่อความสบายใจและเหลือพื้นที่ให้กับช่องว่างเพื่อเติมความสุขในการใช้ชีวิตบ้างนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพร้อมแชร์สิ่งดีๆเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮามากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังกระแสฮือฮาเรื่องอะไรนะคะอยู่ๆมีลูกชายค่ะไปทำงานที่ญี่ปุ่นเขาต้องสุดเลยนะคะเพราะว่าทำงาน15ปีส่งเงินให้แม่ตลอดเลยฝากเก็บไว้ที่แม่ที่อยู่ประเทศไทยใช่ไหมส่งไปเลยส่งไปตลอดแล้วหลายล้านนะแล้วแม่ใช้เกลี้ยงไม่เหลือเลยซ้ำยังเป็นหนี้อีกด้วยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าแล้วกันนะคะฝากเอาไว้เดี๋ยวช่วงนี้เบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่กนกพรออนแอร์ค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เยมินแหวนเครือรับตัว40คนไทยพ้นคุกกัมพูชาตรวจสอบเข้มพบคดีติดตัวอื้อพันตำรวจเอกอัครพงษ์สุนทรวิภาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สภ.โป่งน้ำร้อนตม.จันทบุรีชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทย40คนหลังพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาและได้รับการประสานส่งกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีภายหลังการรับตัวจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสมาราชเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดโดยผลปรากฏว่ากลุ่ม40คนไทยมี6คนมีหมายจับติดตัวเป็นบุคคลตามหมายจับของสน.และสภ.ต่างๆในคดีครั้งเก่าเจ้าหน้าที่จึงอายัดตัวนำตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีส่วนอีก15คนโยงบัญชีม้าพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงหลายคดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สงบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยคนไทยรู้ดีคอร์รัปชันเต็มเมืองแนะอย่ายอมต้องกำจัดดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีวิทยุ FM 100.5 สมท.หลังมีผลระ

0: เมื่อหน่วยงานองค์กรที่พบการทุจริตคอร์รัปชันในไทยว่าคนไทยทุกคนรู้ดีคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองใครๆก็ไม่พอใจเพราะเวลาไปติดต่อขออนุมัติอะไรต้องเต็มไปด้วยสินบนไม่แค่คนไทยที่รู้ต่างชาติก็รู้เวลาที่มาประเมิน CPI จัดอันดับความโปร่งใสร่วงลงทุกปีอยู่หลังประเทศลาวซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังบอกเองว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่เราพูดกันปากเปล่าไม่มีการแก้ไขจริงจังกกต.จึงจัดให้มีการสำรวจว่าใครต้องจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานไหนบ้างจ่ายอะไรพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเป็นที่มาทุกวันนี้สินบนเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจและเกิดความไม่ยุติธรรมการค้าที่จ่ายสินบนไปย่อมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและควรยอมรับขอให้ทุกหน่วยงานเปิดใจว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นใครเจออย่ายอมรณรงค์ทุกคนอย่ายอมต้องร้องเรียนไปยังปปช.ปปง.ปปท.สตง.หรือแอปแอคเอไอขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไม่ต้องเปิดเผยตัวตนจากนั้นปปช.ปปท.จะอาสาเข้ามาตรวจสอบทุกการร้องเรียนและอยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองรัฐมนตรีขอให้เปิดใจไม่ใช่มาปกป้องช่วยกันกำจัดคนโกงให้หมดไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของหน่วยงานประเทศไทยฝนเพิ่มเกือบทุกภาคกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7ระบุว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
13: ซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
12: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
13: ซองสีแดงนี่แรงกว่าแคร

0: น้อยดีดี
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีดีให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น

0: รองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
2: พี่เบ้าสาวนุยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แพทย์สมัครตา
4: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
7: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เริ่มต้นด้วยช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะสำหรับในช่วงของรายการค่ะเราฟังพร้อมกันผ่านทางอสมทนะคะ 90.75 และ104ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราค่ะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศค่ะว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะนั่นนะสิเช้าปุ๊บตกปั๊บเลิกปุ๊บนะคะเลิกเรียนเวลาจะไปส่งลูกไปรับลูกฝนตกทุกทีเลยเหมือนฟ้าแกล้งยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ที่สำคัญคือฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะขณะเดียวกันค่ะลมในบรรยากาศระดับล่างที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตรก็ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนค่ะทำหน้าที่พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเนี่ยปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่ลมชั้นบนตั้งแต่ระดับ10กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมประเทศไทยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะแม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูมีความแปรปรวนค่ะบางพื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงจนกว่าจะเข้าฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบนะคะอันนี้ก็นำมาอัปเดตกันในช่วงรายการนะคะแชร์สิ่งดีๆเพิ่มเติมกันนะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่เป็นเพื่อนการเดินทางของทุกคน

เอาดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

ในทุกการใช้ชีวิตของเรานะคะบทเรียนที่แพงที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราซื้อค่ะแต่คือสิ่งที่เรารู้สึกนะอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราอาจจะต้องเสียความรู้สึกกับเรื่องบางเรื่องหรืออาจจะไม่ได้ดังใจนะคะในสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะระหว่างทางที่เราเดินทางหรือใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องราวที่หลากหลายแน่นอนค่ะสิ่งเหล่านั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหรือความท้าทายในชีวิตค่ะที่เหมือนเป็นบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะใช้วิชาตรงไหนผ่านมันไปได้ยังไงนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะอัปเดตสิ่งดีๆที่ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขนุ่นไปเห็นข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อสักครู่เกริ่นเอาไว้ตกใจเหมือนกันค่ะหนุ่มผีน้อยญี่ปุ่นเขาสุดนะคะหนุ่มผีน้อยนี่คือเขาเหมือนกับว่าหนีไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นไงนะคะหนีทางการอะไรประมาณนี้ไปแอบทำงานอยู่ที่โน่นนะคะเขาเรียกผีน้อยนะทำงานหนักกว่า15ปีคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเงินมาให้แม่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะส่งมาเก็บไว้7ล้าน8ค่ะคุณผู้ฟัง7ล้าน8แสนบาทหวังว่าตอนกลับประเทศไทยเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรวางแผนอนาคตนะแล้วก็รู้ความจริงตอนหลังคุณผู้ฟังใจนี่วูบเลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นเศรษฐีและวูบเลยเพราะว่าคุณแม่ใช้เงินพลานเงินเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะช็อกนะคะซ้ําเลยค่ะยิ่งกว่าใดๆนะคะก็คือนะแก๊งเงินกู้ตามทวงหนี้ถึงบ้านค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตเราต้องเจออะไรแบบนี้นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของใครก็แล้วแต่หรือบางคนหรือสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่นะตอนนี้เป็น

ิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเรื่องราวที่ส่งผลนะคะต่อสิ่งต่างๆที่นะเกิดขึ้นในสังคมแล้วเราได้เห็นแล้วก็อาจจะนำไปเป็นบทเรียนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะฝากไว้หนึ่งเรื่องราวตรงนี้ที่ทำให้หนุ่มผีน้อยเข่าสุดเลยทีเดียวนะคะ15ปีไม่เหลือเลยแถมเป็นหนี้ด้วยนะฝากเอาไว้อัปเดตในเรื่องราวตรงนี้กันค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300

0: เมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตรียมตัวให้พร้อมเวทีแห่งความสนุกกำลังจะลุกเป็นไฟขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันและเชียร์การประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรโชว์พลังความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์และความมั่นแบบจัดเต็มพบกันที่โลตัสชุมพรเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครมีใจรักในการเต้นอย่ารอช้าสมัครได้แล้วโทร0895898950ขยายเวลารับสมัครถึง20พฤษภาคมนี้เท่านั้น
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
4: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: พี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แรงไปเรื่อยมีเม็ดเป็นควบกันจริงแต่พี่เป็นคนไม่กี่วอกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมเชื่อไปดูเสื้อกี่ลิงทำไมจีไปดูลิงกี่เสื้อ
1: กี่ไม่ต้องมาอ้างลิงอ่ะ

่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะเข้าหน้าฝนก็ต้องเตือนเรื่องนี้ล่ะค่ะไข้เลือดออกนะคะเราต้องดูแลตัวเองยังไงให้ถูกวิธีค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยค่ะว่าการเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงกีนะคะซึ่งอยู่นะคะมีอยู่4สายพันธุ์แล้วก็สามารถแพร่โดยยุงลายเป็นพาหะยุงลายเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะอาการคือมีไข้สูงมีอาการเลือดออกหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะเกิดภาวะช็อกหรือเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นการติดตามการเฝ้าระวังอย่างถูกต้องก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากๆเลยนะคะระยะที่จะต้องดูแลนะคะก็แน่นอนค่ะเบื้องต้นนะเราควรที่จะดูแลตัวเองโดยเบื้องต้นก่อนนะคะไม่ให้ยุงกัดค่ะคุณฟังนอนกลางมุ้งอะไรต่างๆลูกๆหลานๆนะเพราะฉะนั้นสวมเสื้อผ้ามิดชิดนอนในห้องที่มีมุ้งใช้ยาทากันยุงชนิดทาผิวนะกำจัดพาหะค่ะนะคะภาชนะนะที่ต้องมีฝาปิดถ้าไม่มีฝาปิดลูกน้ำนะคะยุงลายก็จะไปเขาเรียกว่าวางไข่ใช่ไหมฉีดพ่นสารเคมีหรือยากันยุงเพื่อกำจัดยุงลายเต็มวัยนะคะอันนี้คือเรื่องราวใกล้ตัวอยากฝากเอาไว้อย่าลืมดูแลตัวเองลูกหลานของคุณด้วยนะคะในช่วงของสุขภาพชวนรู้ค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุแบล็คค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็นไลน์นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

ขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงรายการที่นำเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้เห็นภาพนี้แล้วสะเทือนใจสุดๆค่ะมีสุนัขตัวหนึ่งนะคะนะเจ้าของค่ะมาจอดรถเอาไว้ตากแดดเที่ยงๆเลยค่ะขังสุนัขเอาไว้ในรถแล้วก็เปิดกระจกลงหน่อยนึงค่ะคุณฟังเปิดกระจกไว้แค่นิดเดียวนะไม่ได้เยอะเลยเชื่อไหมหมาก็พยายามโอ้โหมุดออกมามุดจากกระจกออกมาแล้วลิ้นนี่ห้อยแล้วนะหมาสองตัวในรถค่ะร้อนดิ้นทุรนทุรายเอาหัวมุดออกมาร้องขอความช่วยเหลือแม่ค้าเห็นเลยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือถ้าไม่มีคนเห็นคือหมาตายแน่ๆเลยเจ้าของเนี่ยแย่มากๆเลยนะคะเกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วโอ้โหเห็นภาพแล้วนี่สลดหดหูใจมากดูแทบไม่ได้คนรักสุนัขคนรักแมวอย่างดิฉันนะคะก็หดหู่จริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังค่ะถ้าเรานะคะจะนำสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงไว้ในรถต้องอากาศไม่ร้อนนะคะต้องอยู่ในที่ร่มถ้าร้อนเนี่ย10นาทีเขาก็ไม่ไหวแล้วนะอาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยตายได้เลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยเนอะนะฝากดูด้วยเวลาเห็นไหมล่ะเราจอดรถตากแดดอะเวลาเราขึ้นเป็นยังไงคะมันจะไหม้ค่ะมันร้อนจริงๆเอ็นดูเขามากเลยนะเห็นภาพนี้แล้วสะเทือนใจสุดๆฝากไว้ด้วยนะคะถึงคนที่มีสุนัขมีแมวมีสัตว์เลี้ยงที่เราจะต้องแบบพกเขาไปด้วยพาเขาใส่รถไปด้วยแล้วจอดรถอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหาที่ร่มนิดนึงแล้วกันเนอะอ่ะฝากไว้ค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อกนกพรออนแอร์ใน1ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

กลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ติดตามมรดกโลกสีเทพร่วมเปิดฮักบั้งไฟตุพุตวยนางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังโรงโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบ้างไฟพุเตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยครั้งที่3ผนึกเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3พร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนทุกพื้นที่การดำเนินการกิจกรรมครั้งที่3ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้าน7แสนบาทสะท้อน

0: ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายลงสู่ประชาชนทั่วถึงทั้งนี้เมื่อรวมผลการดำเนินงานครั้งที่1ครั้งที่2และ3โครงการสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวม87ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า19ล้านบาทสำหรับจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีอ่างทองนอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่น้ำมันสำหรับประกอบอาหารไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวสารกยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปี69ผ่านระบบ Pre-approvedนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยกยศ.เปิดระบบ Pre-approvedเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและนักศึกษาสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approved ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569นี้ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ผู้ยื่นกู้ยืมเข้าสู่ในระบบDSL ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
7: แค่สมัครตา
8: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้อง

ไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศา

0: างใหญ่จากใจพวกเรา M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร
1: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: M-COT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ทักทายกันนะคะในช่วงเบรกสุดท้ายนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะร้อนก็ร้อนสุดใช่ไหมก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดค่ะโลกเนี่ยของเรานะคะต้องเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญจอรุนแรงสุดในรอบปีรอบประวัติศาสตร์ชาติไทยมากๆศูนย์พยากรณ์ภูมิอากาศนะคะภายใต้หน่วยงานนะคะที่เขาได้รายงานนะคะปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะกำลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกค่ะสถานการณ์นี้เริ่มเป็นไปได้สูงและก็รุนแรงจะทะยานขึ้นสู่ระดับซุปเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ยากในฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูหนาวของปีนี้โดยข้อมูลล่าสุดค่ะเขาระบุชัดเจนนะคะว่าโอกาส2ใน3ที่ระดับความรุนแรงจะแตะเกณฑ์รุนแรงถึงรุนแรงมากเลยค่ะคุณผู้ฟังผลกระทบก็คือบางพื้นที่บางส่วนเนี่ยต้องเผชิญกับภัยแล้งความร้อนรุนแรงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไฟป่าและวิกฤตขาดแคลนน้ำเหมือนช่วงที่เราเจอช่วงที่ผ่านมาและขณะที่บางพื้นที่อาจจะต้องรับมือกับฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นได้และแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับมือดูแลตัวเองแบบไหนอย่างไรสถิติต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งระบุค่ะออกมาว่านะความร้อนสูงปีนี้จะติดอันดับ1ใน5ปีที่ร้อนที่สุดเท่ากับที่เคยบันทึกมาค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เห็นแล้วเนอะคุณฟังว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงของรายการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาตินะคะก็เกิดจากน้ำมือของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราช่วยกันได้คนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือนะคะช่วยกันประหยัดช่วยกันเซฟช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาธรรมชาติเราก็ควรทำสิ่งนั้นเช่นเดียวกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเวทีแห่งความสุขกำลังจะลุกเป็นไฟค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันแล้วก็เชียร์การประกวด Life Dance ประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรโชว์พลังความพร้อมเพรียงค่ะความคิดเอ่ยสร้างสรรค์ความมันแบบจัดเต็มค่ะพบกันที่โลตัสชุมพรนะคะในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครที่มีใจรักการเต้นอย่ารอช้านะคะสมัครได้แล้ววันนี้โทรสอบถามได้089-589-8950ขยายเวลารับสมัครนะคะถึงวันที่20พฤษภาคมเท่านั้นค่ะฝากไว้โอกาสดีๆรอคุณอยู่นะคะอย่าลืมไปสมัครกันค่ะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะกลับมาก็อาจจะมืดค่ำและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลำพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นไหมแต่ในที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
0: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ฝากประกาศหน่อยนะคะนายจรัญมยาเศษอายุ83ปีค่ะได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ขณะนี้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพนะคะที่สมาคมพุทธประทีปหลังสวนตั้งแต่วันนี้จนถึง17พฤษภาคมค่ะกำหนดชาปนกิจนะคะในวันที่18พฤษภาคมเวลา 13:00 น.นะคะที่วัดวาลุการามนะคะหรือว่าวัดแหลมทรายนั่นเองค่ะก็ฝากประกาศมาณโอกาสนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะญาติญาติหรือว่าครอบครัวต่างๆนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมายาเศษและครอบครัวของคุณจรัญมายาเศษทุกๆท่านเลยนะคะฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้กนกพรออนแอร์อสมทค่ะ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

ชีวิตของคนเรานะคะเดินไปทุกๆวันใช่ไหมคะเดินหน้าทุกวันค่ะบางอย่างแก้ไขไม่ได้นะคะเหตุการณ์ที่เราเจอก็แค่ยอมรับแล้วก็ปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันนะคะเพราะนั้นทุกๆกำลังใจก็อย่าลืมนะคะเป็นสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยอย่าฝืนใจตัวเองเพื่อใครบางคนพอใจจนสุดท้ายคนที่เหนื่อยที่สุดอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการตรงนี้ด้วยเป็นกำลังใจแล้วก็วันนี้ใครนะคะที่ได้รับฟังตัวเลขที่นุ่นบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงไปแล้วนะคะ ลองไปลุ้นดูหรือใครฝันใครมีเลขเด็ดเลขดีก็ทักทายแมสส่งเมสเซจบอกกันได้นะคะก็อยากจะเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ถูกหวยรวยลอตเตอรี่กับเขาบ้างนั่นแหละขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์เดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะและลากันไปด้วยนะคะแล้วก็ติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ CIB ผนึกปศุสัตว์อย.ทลายโรงงานยารักษาแมวเถื่อนผสมแป้งอัดเม็ดเพิ่มกำไรยึดของกลางกว่า1ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ร่วมกับกรมปศุสัตว์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์เถื่อนภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังพบขบวนการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคแมวก่อนนำมาผสมเพิ่มปริมาณเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์คดีนี้สืบเนื่องจากบก.ปคบ.ได้รับการประสานจากกรมปศุสัตว์หลังมีผู้ร้องเรียนบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีพฤติการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะยาต้านไวรัสสำหรับรักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวหรือ FAPต่อมาวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำหมายคนเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งแบบบรรจุกล่องพร้อมขายและยังไม่บรรจุภัณฑ์รวม200ชิ้นพร้อมเครื่องจักรผลิตยาเครื่องตอกเม็ดยาอุปกรณ์ผนึกขวดถาดนับยาสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางกว่า1ล้านบาทกลุ่มผู้กระทำผิดไม่เพียงลักลอบนำเข้ายาเถื่อนมาจำหน่ายเท่านั้นแต่ยังมีการนำยามาผสมเพิ่มเองโดยยาชนิดน้ำจะเติมน้ำเปล่าลงไปส่วนยาชนิดเม็ดจะนำมาผสมแป้งแล้วอัดเม็ดใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้นหลายเท่าตัวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงทรัมป์ชื่นชมการหารือกับจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงการเยือนจีนของเขาว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ Fox News หลังเสร็จสิ้นการเยือนกรุงปักกิ่งเน้นย้ำถึงการบรรลุข้อตกลงการซื้อขายเครื่องบินครั้งใหญ่ทรัมป์ระบุว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความคืบหน้าต่างๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังชี้ถึงผลประโยชน์การค้าที่ได้รับรวมถึงความมุ่งมั่นของจีนในการซื้อเครื่องบินของบริษัทโบอิ้งโดยระบุว่าผู้นำจีนมีข้อตกลงเบื้องต้นที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้งจำนวน200ลำและอาจขยายจำนวนได้สูงสุดถึง750ลำรวมถึงคาดว่าประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐในปีนี้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันทั้งยืนยันว่านโยบายของสหรัฐยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสถานะเป็นกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

0: เยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่งที่ต้องการเห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างดีตั้งแต่อย่างเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศบ้านเมืองและโลกเป็นส่วนรวมพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอนรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถ ทั่วสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการเสริมปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: Honda Ciono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า1

0: CEO ภาคธุรกิจชั้นนำระดับประเทศร่วมเสนอ4แนวทางลงทุนมองวิกฤตพลังงานเป็นโอกาสของไทยกกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจัดตามไทม์ไลน์เดิม28มิถุนายนนี้ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR โค้ดกยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-approveทรัมป์ไม่สนแรงค้านเดินหน้าปรับโฉมเมืองหลวงผุดโครงการสวนวีรบุรุษแห่งชาติอเมริกันในกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรกวงคดิลกและดิฉันกฤติยาสินธุราวันค่ะ
2: เรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอย้อนไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นคึกคักทีเดียวนะคะนายกรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารองค์กรชั้นนำจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยกันค่ะก็เป็นนักธุรกิจ

ชั้นแนวหน้านะคะ35คนค่ะก็จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุม

0: นะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทางนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสาพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนี่นั่งขนาบนายกรัฐมนตรีซ้ายขวาเลยและนายกก็บอกว่าสิ่งที่มาคุยกันเนี่ยนะคะก็หัวข้อก็คือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะแล้วก็พอนายกพูดเปิดเนี่ยนะท่านก็บอกว่าที่เหลือก็จะให้บรรดาภาคเอกชนพูดบ้างนะคะแล้วท่านก็จะฟังอย่างเดียวค่ะเพื่อนำบทสรุปนะคะที่ได้เนี่ยไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการนะคะรัฐบาลก็บอกว่าบรรดาภาคเอกชนนั้นเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันไปกับรัฐบาลค่ะต่างคนต่างทำไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายนั้นจะไม่บรรลุวันนี้ก็มารับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อที่จะทำให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้สามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่นะคะก็พูดหลายประเด็นค่ะเรื่องของการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเรื่องของการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพให้ภาคเอกชนค่ะเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ค่ะแล้วบอกว่าในโต๊ะนี้นะคะไม่มีหัวโต๊ะค่ะถือว่าทุกคนเป็นหัวโต๊ะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมพูดคุยกันนะคะขอให้หารือในวงนี้อย่างเต็มที่บอกด้วยว่าถ้าไม่หนำใจนี่เดี๋ยวไปทานข้าวเย็นกันนะคะขออนุญาตเป็นเจ้ามือแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักธุรกิจชั้นนำและผู้ประกอบการของประเทศค่ะซึ่งในการหารือนี่ก็เสร็จสิ้นตอนเวลาประมาณ 19:30 นาทีนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่เดินทางมาในวันนี้ค่ะแล้วก็มีนักข่าวถามใช่ไหมคะว่า เป็นยังไงบ้าง
1: ใช่เมื่อวานนี้พอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินลงมานักข่าวก็ถามนะคะว่าตกลงเป็นยังไงบ้างเรื่องของการพูดคุยกับทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะนายกบอกว่าโอ้ยหูชาเลย นะคะ เพราะว่ารัฐบาลที่จะรับฟังบอกว่ารับฟังอย่างเดียวหูชาเลยนะคะแล้วก็นายกบอกโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คนระดับนี้เนี่ยไม่ได้มากันเล่นๆนะไม่ได้พูดกันเล่นๆนะนะคะเพราะฉะนั้นในวงเจรจาก็คงจะต้องมีสิ่งอะไรที่น่าสำคัญมากๆเลยค่ะ
0: แล้วก็ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สรุปผลการคุยกันนะคะก็บอกว่าประเด็นหลักเนี่ยมีข้อเสนออยู่4เรื่องก็คือ1ต้องลงทุนกับทรัพยากรน้ำค่ะน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะคะต่อภาคเกษตรเพราะว่าไทยเป็นฐานการผลิตอาหารปลายปีเราอาจจะขาดแคลนน้ำก็ได้ต้องเร่งลงทุนเรื่องของน้ำด้านพลังงานสะอาดเพราะว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตพลังงานค่ะต้องลงทุนทั้งด้านพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ระบบสายส่งไฟฟ้าประเด็นที่2คือเร่งลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากเทคโนโลยี AI ปัจจุบันพัฒนาไปไกลไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญต้องต่อยอด Data Center นะคะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI นำ AI มาใช้พัฒนาคนค่ะประเด็นที่3หาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่เป็น New Growth Engine หรือเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เน้นจุดแข็งจากการท่องเที่ยวด้านสุขภาพลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่นะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ประเด็นที่4คือปลดล็อกอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการบริหารจัดการในที่ดินการขอใบอนุญาตที่ใช้เวลานานก็มีการขอให้ภาครัฐช่วยปลดล็อกในเรื่องนี้แล้วก็ข้อเสนออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันนั่นเองอยากให้ตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติบอกว่าวันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากเอกชนที่ดีมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับนโยบายในการขับเคลื่อนยกระดับประเทศให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้งนึงค่ะ
1: และหนึ่งในเจ้าสัวที่ได้ร่วมหารือเมื่อวานนี้นะคะก็คือนายพจน์อารามวัฒนานนท์ซึ่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและ

0: ็นรูปธรรมเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมมากนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศได้เห็นถึงความตั้งใจและทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้า OECD แล้วก็เร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนแล้วก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนค่ะนอกจากนี้ก็จะผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงยกระดับภาคเกษตรทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการบริหารจัดการน้ำการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยนั้นมีรายได้ที่มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวนะคะนอกจากนี้เรื่องของการผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ท่ามกลางความท้าทายแล้วก็โอกาสจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะเนื่องจากว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทั้งหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในการขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจค่ะ
1: ค่ะมีความเห็นจากทางนักวิชาการนะคะอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งค่ะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตนะคะท่านก็บอกว่าการพูดคุยกันเมื่อวานเนี่ยถือว่าอย่าไปมองเพียงมิติการเมืองหรือภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ว่าอยากให้มองในมิติความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังพยายามสร้างขึ้นให้เอกชนกล้าตัดสินใจลงทุนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีปัญหาวิกฤตราคาพลังงานต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแข่งขันการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศภาคธุรกิจจำนวนมากชะลอการลงทุนหรือระมัดระวังในการขยายกิจการมากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำไม่ใช่แค่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าต้องสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนเห็นว่าประเทศไทยยังมีเสถียรภาพแล้วก็รัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาพร้อมร่วมแก้ไขอุปสรรคเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเมื่อวานมีกระแสข่าวว่าทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะเตรียมพี่จะเปิดตัวลงชิงผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2ทีนี้วันนี้ทางผอ.กกต.กทม.ก็ออกมาพูดเงื่อนไขนะคะว่าถ้าคุณชัชชาติลาออกเนี่ยไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม
0: ่
1: ภายในกี่วัน
0: ใช่ค่ะ
1: รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานก็เช็คข่าวกันนะคะว่าทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตกลงได้ลาออกจากผู้ว่ากทม.หรือยังนะคะเพราะว่ามีงานที่จะต้องไปแถลงข่าวแต่ว่าผู้ว่าไม่แถลงนะคะก็ให้ท่านรองผู้ว่าเป็นผู้แถลงแทนก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นความจริงที่ว่าคุณชัชชาติได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะใช้เวลาพักผ่อนในช่วงสั้นๆเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ลูกชายจบการศึกษาแล้วกลับมาก็คงจะเป็นช่วงของการเปิดตัวเปิดทีมผู้ที่จะลงมาทำงานร่วม

0: ร่วมกันในการสู้ศึกผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2ซึ่งข่าวบอกว่าการเปิดตัวนั้นน่าจะอาจจะอยู่ในประมาณวันที่28พฤษภาคมค่ะ
1: ก็ถือว่าคึกคักอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เปิดตัวแล้วนะคะทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครค่ะเปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลาออกจากตำแหน่งค่ะว่าตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเมื่อมีการลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลนับถัดจากวันที่ลาออกแล้วก็คณะรัฐมนตรีขออภัยค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันในระหว่างนี้ปลัดกทม.ก็จะรักษาการผู้ว่าไปด้วยนะคะซึ่งในห่วงระยะเวลาอยู่ใกล้เคียงในช่วงครบวาระ20พฤษภาคมดังนั้นแล้วเมื่อเสนอมาให้ความเห็นชอบผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งคราวเดียวกันในส่วนของงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน294ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาซึ่งใช้งบประมาณ280ล้านบาทนะคะงบประมาณดังกล่าวนั้นก็จะใช้ในการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งน่าจะรับสมัคร28พฤษภาคมนี้พร้อมกันนะคะแล้วก็เลือกตั้ง28มิถุนายน2569เพื่อประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่ามีผู้ตรวจการเลือกตั้งแน่นอนแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ก็จะมีตนเองในฐานะที่เป็นผู้กำกับการเลือกตั้งและมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอีก5คนโดยมีปลัดกทม.ก็จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพนะคะรวมถึงมีองคาพยพอนุกรรมการในแต่ละเขต50เขตเลือกตั้งโดยจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็อยู่ที่ประมาณกว่า4ล้าน5แสนคนนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาจำนวนหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ 6,629 หน่วยเลือกตั้งนะคะส่วนการรับสมัครก็คือ28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนสถานที่ก็คืออาคารไอรวัฒน์พัฒนาสารกาสารวการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะซักซ้อมการรับสมัครในวันที่27พฤษภาคมนะคะการจับฉลากรอบนี้จะจับฉลากพร้อมกันทั้ง51จุดแล้วก็จะจัดส่งบัตรที่มีการส่งในวันที่18มิถุนายนโดยไปรษณีย์ไทยแล้วก็มีรถตำรวจนำด้วยนะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็ยืนยันว่ารูปแบบของการเลือกตั้งรอบนี้จะไม่มี QR code แน่นอนนะคะเพราะว่าระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใช้การประทับตราแบบตีตรายางตามระเบียบซึ่งก็เป็นคนละฉบับตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงหากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไม่เกิน20คนแต่ว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่ได้มีการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไว้แต่ว่าผู้สมัครนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้การช่วยเหลือนั้นเข้าข่ายการซื้อเสียงหรือว่าให้ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะของการต้องห้ามนะคะส่วนกรณีของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่ออกมาช่วยเชียร์ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็บอกว่าก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยหาเสียงหากมีการว่าจ้างหรือว่ามีการมีค่าใช้จ่ายผู้สมัครนั้นจะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแม้จะไม่มีการจ่ายเงินจริงแต่ว่าหากเป็นการช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ยังถือว่าเป็นการรับให้นะคะที่จะต้องประเมินมูลค่าแล้วก็แจ้งต่อกกต.เช่นเดียวกับการใช้รถโฆษณาหาเสียงหรือว่ารถแห่ค่ะแม้เจ้าของรถนั้นจะช่วยฟรีแต่ว่าตามปกติแล้วมีมูลค่าการให้บริการวันละ 1,500 ถึง 3,000 บาทซึ่งก็จะต้องนำตัวเลขดังกล่าวนั้นมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนี้การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram TikTokผู้สมัครนั้นจะต้องแจ้งบัญชีที่จะใช้หาเสียงต่อกกต.ก่อนดำเนินการรวมไปถึงจัดเวทีปราศัยหรือว่าการโฆษณาทุกประเภทที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้สมัครนั้นระมัดระวังข้อห้าม5ประการไม่ว่าจะเป็นห้ามจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ประชาชนลงคะแนนให้ตนเองหรือว่าผู้สมัครรายอื่นหรือที่เรียกว่าการซื้อเสียงห้ามจัดยานพาหนะนำ หรือว่ารับส่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนน

0: ยกเว้นเป็นการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งห้ามหลอกลวงบังคับข่มขู่ใช้อิทธิพลหรือว่าใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะคะและนอกจากนี้ย้ำว่าแม้ว่าผู้ช่วยหาเสียงจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรของผู้สมัครก็จะต้องแจ้งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝากไปถึงผู้สมัครทุกคนว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าแนวทางปฏิบัติสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนของกกต.1444ค่ะ
1: และวันนี้นะคะที่ต้องจับตาก็คือการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางพรรคประชาธิปัตย์เขามีการจัดงานขึ้นมาค่ะแล้วก็ในงานดังกล่าวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ถูกถามเรื่องของการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็คุณสมบัตินะคะก็ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาเลยถามว่าผู้สมัครคนดังกล่าวอยู่ในงานเมื่อวันที่12หรือเปล่านะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าน่าจะอยู่ครับนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้รอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่16ที่จะถึงนี้ก็คือวันนี้เดี๋ยวติดตามดูแล้วก็แต่คนที่มีการเปิดชื่อออกมานะคะตอนแรกมี2คนที่อยู่ในงานคนหนึ่งคือดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชาเป็นผู้บริหารของทางบริษัทลายนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่ในงานด้วยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีหรือว่าอดีตโฆษกเจมส์นะคะที่เป็นโฆษกรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีหลายคนโฟกัสมาที่ชื่อของคุณอนุชาบูรพชัยศรีวันนี้ดูว่าจะเปิดตัวมาเป็นใครเป็นคุณอนุชาจริงหรือไม
0: ่ใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะเปิดตัวเรียกว่าพอเปิดตัวออกมาก็ทราบได้เลยน
1: ะ
0: ครับเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะอายุต่ำกว่า60ปี
1: พักสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ในวันนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ค่ะเพื่อที่จะติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงพบปะประชาชนร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อที่จะเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีภารกิจนะคะของทางปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดทหารติดตามงานวิจัยและพัฒนาการผลิตเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพลเอกคราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดกรมการอุตสาหกรรมทหารนะคะที่ส

0: ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตำบลย่านมัดสีอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ค่ะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการผลิตและโครงการสำคัญของหน่วยเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุระเบิดและดินส่งกระสุนให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนะคะสำหรับโรงงานวัตถุระเบิดทหารนั้นก็มีขีดความสามารถในการผลิตดินส่งกระสุนชนิดฐานเดี่ยวและฐานคู่แบบทรงกระบอกตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและนาโต้มีกำลังการผลิตตามการออกแบบรวมปีละ372ตันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่แบบเม็ดกลมซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยมีขีดความสามารถในการผลิตจำนวน70ตันต่อปีค่ะก็เป็นการเยี่ยมชมนะคะการดำเนินงานของโรงงานแล้วก็มีการสรุปโครงการพัฒนาขีดความสามารถของโครงการด้วยค่ะ
1: ดูเรื่องของการศึกษาซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะคะเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะบอกว่ากยศ.นั้นเปิดระบบที่เรียกว่า Pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง13มิถุนายนส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคมหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วก็ให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปค่ะ
0: เมื่อเช้านะคะตอน7โมงเช้าก็มีเหตุน่าตกใจเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมุกดาหารค่ะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารรับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์ค่ะก็คือรถนั้นมาจอดส่งผู้โดยสารอยู่ที่สถานีขนส่งมุกดาหารตำรวจได้รับแจ้งก็ไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็พบว่าที่นั่งหลังสุดค่ะมีผู้หญิงเป็นชาวลาวนะคะชื่อนางพรอายุ29ปีเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงค่ะพนักงานขับรถบอกว่าผู้เสียชีวิตขึ้นรถมาจากกรุงเทพปลายทางมุกดาหารประมาณ10โมงเช้านะคะคนขับก็จอดรถทำธุระเดินไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปนอนอยู่ที่พื้นค่ะก็เลยตรวจสอบดูพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะขณะที่ผู้โดยสารชาวลาวบอกว่าผู้ตายนั้นมากับลูกชายค่ะแต่สังเกตเห็นอาการไม่ดีตั้งแต่ขึ้นรถที่กรุงเทพแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรผู้เสียชีวิตบอกว่าเมารถนะคะก็ให้ผู้โดยสารท่านนี้ช่วยไปซื้ออาหารให้ลูกได้ไหมต่อมาผู้โดยสารก็มานั่งด้วยนะคะแต่ว่าทางคนรถบอกว่านั่งไม่ได้ต้องนั่งตามเลขที่ผ่านไปหลายชั่วโมงจนถึงปลายทางก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะก็มีการแจ้งญาติที่สปป.ลาวเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพบลูกปลาหมอคางดำโผล่ที่หาดพัทยานะคะล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณชายหาดเมืองพัทยาแล้วก็พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวประชาชนออกมาตกปลาหมึกตามแนวชายหาดกันตามปกติและมีการพูดคุยกับนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปที่บันทึกภาพ าพการพบปลาหมอคางดำและสามารถทอดแหจับมาเป็นจำนวนมากนะคะนายสตาร์ทบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พบสามารถทอดแหจับปลาหมอคางดำได้หนักหลาย10กิโลกรัมด้วยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อลงไปทอดแหบริเวณชายหาดอีกครั้งพบลูกปลาหมอคางดำขนาดเล็กจำนวนหลายตัวและมีปริมาณลดลงจากเมื่อ2วันก่อนนะคะก็อยากที่จะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังหวั่นการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาในระยะยาวได้และเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ตอนนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าช่วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาค่ะแล้วก็พูดถึงไวรัสฮันตาด้วยนะคะปรับยอดผู้เสียชีวิตจาก11คนเป็น10คนค่ะโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะ The Trust Adhanomเกเบรียซุสนะคะก็แถลงบอกว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกควบคุมการระบาดของอีโบลาค่ะรับทราบกรณีมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว13คนค่ะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเตือนภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่ากำลังรอให้ DR คองโกเผยแพร่รายงานการแพร่ระบาดเพื่อให้มีรายละเอียดชัดเจนอีกครั้งส่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกาหรือแอฟริกาซีดีบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว65คนจากจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัย246คนค่ะส่วนไวรัสฮันตาซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะก็แถลงปรับยอดผู้ติดเชื้อเป็น10คนทั่วโลกนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว8คนอีก2คนอยู่ในโอกาสอยู่ในกลุ่มโอกาสติดเชื้อสูงนะคะก็เลยปรับลดนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่11คนลงเหลือ10คนนะคะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะคะเนื่องจากผลตรวจร่างกายของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยคาดว่าติดเชื้อมีผลตรวจซ้ำรอบใหม่ว่าเป็นลบส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่3คนนับตั้งแต่เริ่มพบการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เดินทางจากอาร์เจนตินาเพื่อไปทำภารกิจสำรวจขั้วโลกเมื่อวันที่2พฤษภาคมค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณสศิธรกวังคดีหลกดิฉันกฤติยาสินทุวราวรรณลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-COT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทชุมพร
4: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับโดยผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นต้นแบบเป็นแนวคิดต่างๆนะครับที่ทำให้มีการพัฒนาไปสู่เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถนะครับจากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 Idol รุ่นที่16ระดับประเทศนะครับก็จะได้พูดคุยกันกับน้องภูวริศรัตนพันธ์นะครับหรือว่าน้องภูนะครับรวมไปถึงจะได้พูดคุยกับคุณครูรัตพรชูพิชัยหรือครูเฟรมด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
5: บอกข่าวเยาวรุ่น
6: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
7: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
8: สวัสดีครับภูรินะครับภูวาริศรัตนพันธ์ครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเสียภัยครับ
9: ครับน้องภูริศที่ขอเรียกว่าน้องภูนะครับ
8: ครับผม
9: น้องภูเนี่ยรางวัลล่าสุดที่เราได้

0: ครับคือรางวัลอะไรครับ
1: รางวัลเยาวชนต้นแบบครับเก่งและดีทูบีนักบอลไอรอนรุ่นที่16ระดับประเทศครับ
0: อืมครับเป็นรางวัลที่ชนะเลิศระดับประเทศมาเลยทีเดียวนะครับ
1: ไม่ใช่ชนะเลิศครับคือจะมีเข้ารอบ42คนสุดท้ายครับ
0: อืมครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเรารู้สึกยังไงครับที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ครับ
1: รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่ผมพยายามมากๆเลยครับรางวัลนี้
0: อืมครับแล้วก่อนหน้านี้ครับน้องภูเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยคาดหวังหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลนี
1: ้จริงๆครับผมคาดหวังมากๆครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่เหมือนกับเป็นบันไดขั้นแรกครับสู่งานแล้วก็อาชีพที่ผมวางแผนไว้ในอนาคตครับ
0: อืมโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่มีการวางแผนล่วงหน้านะครับแล้วเรามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เข้าไปประกวดในครั้งนี้ครับ
1: มีคุณแม่ครับมีคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจครับช่วงประมาณตอนผมอยู่ประถมหกครับผมกับคุณแม่ครับขับรถผ่านหน้าโรงเรียนเสียภัยครับก็คือโรงเรียนที่ผมกำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันครับ
0: ครับ
1: ช่วงนั้นจะเป็นประมาณทูบีนนะว่ารุ่นที่11ครับมีพี่เจ้านายครับเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผมครับที่ได้ติดรอบประเทศรอบเดียวกับผมครับ
0: อืม
1: ครับทีนี้คุณแม่ก็เหมือนพูดลอยๆครับว่าแบบเฮ้ยถ้าภูไปขึ้นบิลบอร์ดหน้าโรงเรียนมันจะเป็นยังไง
0: เนี่ยครับเท่แน่เลยอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ มันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ผมรู้สึกว่าผมต้องขึ้นไปอยู่บิลบอร์ดหน้าโรงเรียนให้ได้ครับสักวันนึง
0: ตอนนั้นยังอยู่ประถมเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับป.6ครับตอนนั้น
0: ครับก็คือเริ่มมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเราเริ่มมีความคิดแล้วพอเราเข้ามาเรียนเรือเสียภัยแล้วเราเริ่มทำกิจกรรมอะไรครับถึงได้จนถึงปัจจุบันนี
1: ้ครับก็ช่วงประมาณม.2ครับมีพี่ๆสภานักเรียนครับมาเชิญชวนผมครับไปเดินแบบในกิจกรรมวันอาเซียนครับปี2566ครับ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ครับผม
0: ครับนั่นก็คืองานแรกเลย
1: ใช่ครับเป็นงานแรกเป็นจุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมของผมเลยครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆนี่ไงฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีใครเป็นแบบอย่างไหมครับนอกจากรูปหน้าโรงเรียนแล้วนอกจากคุณแม่แล้วมีอะไรเป็นแบบอย่างหรือเป็นแรงผลักดันให้เราทำครั้งนี้ไหมฮะ
1: ผมมีพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์ครับเป็นไอดอลเลยครับ
0: โอ้ลิซ่าเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับลิซ่านี่คือศิลปินที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเป็นคนไทยด้วยแต่ว่าไปโด่งดังในทั่วโลกแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในอเมริกานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็เป็นไอดอลให้กับน้องภูด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการดูกระบวนการกันบ้างดีกว่านะครับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนไปประกวดนะครับเราทำไงบ้าง
1: ครับผมก็เริ่มที่เบสิกครับก็คือไปฝึกร้องฝึกเต้นครับฝึกการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครับรวมไปถึงการฝึกบุคลิกภาพครับแล้วก็ความมั่นใจนะครับตอนอยู่หน้ากล้องด้วยครับ
0: แล้วมีอุปสรรคบ้างไหมครับเราแก้ไขกันยังไงถ้ามีอุปสรรค
1: ครับอุปสรรคที่เจอก็คือความกดดันครับความเหนื่อยจากการฝึกซ้อมครับเพราะว่าเวลาซ้อมครับก็คือซ้อมจริงจังครับเช่นซ้อมตั้งแต่6โมงครับก็คือจะเป็นเลิกทีเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยครับ
0: โอ้โหแล้วใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะสำเร็จนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยนานแค่ไหนครับถึงจะได้มาสำเร็จจนทุกวันนี
1: ้จริงๆต้องเล่าก่อนครับว่าผมครับแข่งมา3ปีครับตั้งแต่รุ่น14 15 16ครับ
0: ครับ
1: คือบางคนครับก็คือจะเข้าใจว่าเราจะไปซ้อมแค่เฉพาะตอนที่จะไปแข่งอย่างเดียวครับก็คือ2 3อาทิตย์ก่อนแข่งแต่ว่าผมเนี่ยครับก็คือพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเลยครับก็คืออุดจุดบอดตั้งแต่14เราพลาดตรงนี้นะ15เราก็เอามาแก้ไข15เราพลาดตรงนี้16ก็มาแก้ไขครับจุดอุดจุดด้อยของตัวเองไปเรื่อยๆครับจนได้มารุ่นที่16ครับ
0: ครับแล้วเรื่องของผลงานหรือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับทำเนี่ยอะไรยังไงบ้างหลายเราก็ได้ฟังที่บางคนยังไม่เข้าใจเลยกับสิ่งที่เราทำ
1: ครับก็คือผมครับไปประกวดครับเยาวชนต้นแบบครับเก่งและดีทูมีเดมอนไอดอลรุ่นที่16ครับก็คือเป็นการประกวดร้องเต้นบนเวทีครับ1นาทีครับ
0: 1นาทีนะครับแต่ว่าเราเตรียมตัวนานมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องฝึกซ้อมต้องมีการขยันจนถึงจะเป็นได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วจุดเด่นที่ทำให้เราชนะการประกวดในครั้งนี้นะครับเราคิดว่าเป็นคืออะไรครับน้องภูครับ
1: ความเป็นตัวของตัวเองครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมขึ้นเวทีครับผมจะเต็มที่แล้วก็มั่นใจมากๆเลยครับ
0: ครับ ก็คือด้วยความมั่นใจของตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดแล้ว

0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วสิ่งที่แตกต่างจากทีมหรือคนอื่นๆนะฮะจากคนอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากเขายังไงพอจะดูออกไหมฮะ
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์บนเวทีครับเพราะว่าเหมือนแต่ละคนครับก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองที่แตกต่างกันครับ
0: คือสไตล์ใครสไตล์มันอย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็โครงการทวีนัมเบอร์วันเนี่ยนะครับเรามองว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อเยาวชนยังไงบ้างครับ
1: ครับสำหรับผมครับคิดว่าโครงการทวีนัมเบอร์วันเนี่ยเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนอย่างผมครับได้มีพื้นที่ในการที่จะกล้าแสดงออกกล้าออกมาที่จะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับต่อสังคมแล้วก็ตนเองครับเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดครับ
0: ครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทูบีนัมเบอร์วันบ้างครับ
1: ครับก็ที่แน่ๆครับก็คือเรียนรู้ทักษะในการทำงานทักษะในการสื่อสารการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นครับเพราะว่าเหมือนเป็นการเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในโลกของเป็นโลกจำลองสภาพสังคมในชีวิตจริงครับ
0: ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้ครับไม่สามารถที่จะหาเรียนรู้ได้ภายในห้องเรียนแน่ๆครับ
0: แล้วโครงการที่เราทำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหมครับมันทำให้เราเปลี่ยนไปไหมหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหม
1: ผมรู้สึกว่าเริ่มที่การกล้าแสดงออกครับแค่เหมือนผมเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมกล้าที่แสดงออกมากกว่าตัวเองในปีก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นการกล้าพูดกล้าจับไมค์กล้าทำงานกล้าที่จะออกแสดงความคิดเห็นนะครับ
0: ก็คือกล้ามากขึ้นมีความเป็นตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับและคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับสามารถเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆได้มั้ยครับในความคิดของน้องภู
1: ผมคิดว่าเป็นได้ครับเช่นเรื่องความพยายามและความตั้งใจของผมครับเพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์อย่างเดียวแต่ว่ามันต้องเกิดจากการฝึกฝนการความพยายามและความอดทนด้วยครับ
0: ครับแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับวัยรุ่นอย่างรุ่นน้องภูหรือว่ารุ่นน้องน้องภูเนี่ยบางคนอยู่ในชีวิตที่เรียกว่ากำลังมีความเสี่ยงในการที่จะหลงผิดเดินทางผิดอะไรต่างๆนะครับอยากให้น้องภูได้ฝากอะไรไปถึงเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเสี่ยงอย่างนี้บ้างครับ
1: ครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ากำลังเสี่ยงเราอยากให้เรากลับมามองที่ตัวเองครับกลับมาตั้งมาดูว่าเป้าหมายของเราอะที่แท้จริงคืออะไรและให้โฟกัสที่เป้าหมายครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำครับ
0: แล้วยกอย่างที่รู้กันนะครับว่าเราต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมไปด้วยเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องใช้เวลาที่ว่างจากการเรียนเพื่อใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะครับฉะนั้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนี่ยน้องภูคิดว่ามันสำคัญไหมครับ
1: สำคัญครับเพราะว่าจริงๆครับเวลาว่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะนำเวลาว่างตรงนี้ครับไปทำประโยชน์ยังไงต่อตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทุกๆวันครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาว่างเราเอาเวลาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์ครับเหมือนคนอื่นก็จะนำเราไปแล้ว19แต่ถ้าเราสมมติว่าเรานำเวลาว่างเนี่ยมาพัฒนาตัวเองก็คือจะทำให้ตัวเองของเราเนี่ยดีขึ้นไปในทุกๆวันครับ
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเรามองเป้าหมายชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ครับผมก็จะตั้งใจนะครับพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะไปออดิชั่นค่ายเพลงหรือว่าไปแคสโฆษณาเพื่อที่จะต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตครับ
0: โอ้ครับอนาคตต้องไกลแน่นอนเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถและมีความคิดที่รู้สึกว่าเป็นเลิศเลยทีเดียวนะครับอยากจะให้น้องภูเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองนะครับเรายังต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมครับณตอนนี
1: ้ครับผมอยากพัฒนาตัวเองด้านการกล้าแสดงออกความมั่นใจการสื่อสารหรือว่าทักษะต่างๆครับการร้องการเต้นการพูดนี่ครับ
0: ครับยังต้องเพิ่มตัวเองตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับแล้วความใฝ่ฝันในอนาคตอะไรครับเราอยากจะทำอาชีพอะไรครับ
1: ครับผมอยากที่จะเป็นศิลปินเป็นนักแสดงครับหรือนายแบบครับอยากทำงานอยู่หน้ากล้องครับเพื่อที่จะเหมือนสร้างความสุขแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆครับ
0: เยี่ยมเลยครับผมในช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับอยากจะให้น้องภูได้ฝากข้อคิดหรือว่าฝากกำลังใจไปถึงเพื่อนๆทั่วประเทศนะครับที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในแนวคิดของน้องภูเองครับ
1: ครับผมอยากจะฝากว่าคือความพยายามของเราเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ทำให้เราสำเร็จหรือเห็นผลในทันทีแต่เชื่อเลยครับว่าความพยายามเนี่ยไม่มีทางสูญเปล่าแน่นอนครับ
0: เยี่ยมมากเลยครับผมชอบในความคิดของน้องภูมากนะครับแล้วถ้าน้องภูมีโอกาสได้พูดกับตัวเองในอดีตนะครับอยากจะย้อนไปพูดอะไรถึงตัวเองในอดีตบ้างครับ
1: ครับอยากจะ

0: ขอบคุณตัวเองครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งความฝันครับแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ละทิ้งความพยายามครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยนะครับนี่คือความคิดนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์พูดคุยกับน้องภูวริศรัตนพันธ์นะครับเป็นนักเรียนระดับชั้นม.6 นะครับอยู่ที่โรงเรียนศรีอภัยครับเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นวัยรุ่นทวีนัมเบอร์วันกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณน้องภูมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณครูต่อนะครับเพราะว่านอกจากน้องๆที่ต้องฝึกฝนแล้วเนี่ยต้องมีคุณครูเป็นผู้ที่ฝึกสอนอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในสายกับคุณครูที่เป็นผู้ฝึกสอนเช่นกันนะครับชื่อคุณครูรัฐพรชูพิชัยหรือว่าครูเฟรมนะครับสวัสดีครับครูเฟรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับครูเฟรมครับ
1: ครับก็ครูเฟรมเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลน้องโดยเฉพาะน้องผู้ที่เข้าประกวดในครั้งนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคุณครูก็ทำหน้าที่เป็นครูหัวหน้างานชมรมทูบีนัมเบอร์วันครับแล้วก็ศูนย์เพื่อนใจของเรียนศรีอภัยครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูแลน้องผู้ครับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ระดับประเทศครับ
1: ครับคุณครูเนี่ยฝึกสอนเด็กๆ เกี่ยวกับด้านนี้มานานหรือยังครับ
2: ก็ถ้าถามในเรื่องของการฝึกสอนทางด้านนี้อาจจะไม่ได้ทำในบทบาทหน้าที่ของโครงการทูบีนัมเบอร์วันมายาวนานมากนักครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็แบบรับบทบาทเป็นครูที่ปรึกษาสภานักเรียนครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือเหมือนกันเลยครับทั้งสององค์กรนี้ในโรงเรียนก็คือสร้างความเป็นผู้นำสร้างความเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดีนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วคุณครูเนี่ยนะครับมีแนวทางหรือว่ามีหลักเกณฑ์ในการสอนในการฝึกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังไงบ้างครับ
2: ครับสำหรับหลักการสอนนะครับหรือว่าบทบาทหน้าที่ของครูในชมรมนะครับครูก็จะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาครับดูแลสมาชิกในชมรมนะครับเริ่มจากการรับฟังปัญหาให้คำแนะนำแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนนะครับมีความกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมครับเพราะว่าชมรมสุวินัมเบอร์วันเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งและดีมีคุณภาพนั่นเองนะครับครูก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการร่วมกันวางแผนกิจกรรมโครงการต่างๆเขาจะมีแนวคิดอยู่ครับแนวคิดหนึ่งที่คุณครูก็ชอบมากๆเลยนะคือเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยครับไปหนุนใช่เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับก็จะช่วยดูแลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทูบีนัมเบอร์วันนั่นเองครับ
1: แสดงว่าคุณครูต้องมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆอยู่แล้ว
2: ใช่เลยครับเพราะว่าแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจที่อยากจะให้เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการที่จะช่วยในการค้นหาศักยภาพความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ให้เขาใช้ความสามารถนั้นนะครับได้ถูกทางแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยครับ
1: ครับแล้วการเตรียมตัวอะไรครับคุณครูครับคุณครูช่วยน้องๆเตรียมตัวก่อนเข้าประกวดยังไงบ้างครับ
2: ครับในเรื่องของการเตรียมตัวครับคุณครูก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการค้นหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้ยกตัวอย่างว่าเด็กๆแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันนะครับเราจะต้องมีส่วนช่วยในการค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในแต่ละด้านด้วยนะครับก็สำหรับน้องภูเนี่ยครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยฝึกทักษะการแสดงการสื่อสารคุณครูอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการร้องเพลงการเต้นนะครับแต่คุณครูก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการฝึกนะบุคลิกภาพการใช้เวทีฝึกการพูดนะครับแนะนำตัวการตอบคำถามหรือว่าการสื่อสารให้เกิดความมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะปลูกฝังในเรื่องของคุณลักษณะที่ดีของทูบีนัมเบอร์วันไอดอลคืออยากจะให้น้องภูและก็หลายๆคนในชมรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยครับอยากจะให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนอื่นโดยการเริ่มจากการสร้างระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบรวมถึงมีจิตอาสาด้วยครับ
1: ครับแล้วระหว่างการฝึกซ้อมน้องๆเนี่ยนะครับคุณครูมีอุปสรรคอะไรที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคในการฝึกสอนบ้างครับ
2: ในเรื่องของอุปสรรคในการฝึกซ้อมนะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าในทุกการก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จเนี่ยครับมันก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับซึ่งครูก็ได้เปลี่ยนอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกดดันความเครียดของเด็กๆหรือว่าความเป็นห่วงของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสรรเวลาการเรียนของนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เวลาจะมาทำกิจกรรมจะต้องแบ่งเวลาไปเรียนด้วยการเรียนจะต้องแบ่งเวลามาฝึกซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความกังวลของผู้ปกครองเราก็เลยจะต้องมีการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบครับมีการจัดตารางการฝึกซ้อมจัดสรรเวลาหลังเลิกเรียน

0: ให้น้องเนี่ยครับได้เข้ามาพัฒนาตัวเองในการฝึกซ้อมแล้วก็เราก็จัดให้มีการซ้อมเสมือนจริงเหมือนบนเวทีเลยว่าเด็กๆต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับรวมถึงดูแลในเรื่องของบุคลิกภาพความมั่นใจนะครับแล้วก็เราเป็นตัวกลางครับในการที่จะประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนในการดูแลแล้วก็สนับสนุนนักเรียนครับ
1: ครับแล้วคุณครูมองจุดเด่นของน้องภูเนี่ยนะครับคุณครูมองออกยังไงว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนเขาต้องเก่งอยู่แล้วเขาเหมาะ
0: แน่นอน
1: ใช่เพราะคุณครูมองยังไงฮะ
0: คุณครูมองแล้วก็เห็นแววเขามาตั้งแต่ที่ได้เริ่มชักชวนครับเข้ามาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนนะครับเขาก็แสดงออกถึงความเป็นผู้นำมาโดยตลอดนะครับคุณครูก็ที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของน้องเนี่ยเหมือนที่น้องให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เริ่มจากการเดินแบบคุณครูก็เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับในเรื่องของการให้เด็กๆในโรงเรียนนะครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เชิญชวนน้องเนี่ยน้องก็สมัครเข้ามาเลยเป็นคนที่เดินแบบชุดประจำชาติอาเซียนนะครับแล้วก็ได้แสดงออกตามทักษะของเขาที่เขามีตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยแล้วก็เขาก็พัฒนานะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราได้มอบหมายให้เช่นในเรื่องของประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเรียนเสียภัยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นแกนนำหลักให้กับชมรมทวีนวันครับที่จริงน้องภูเนี่ยไม่ได้เก่งแค่เฉพาะการร้องการเต้นบนเวทีเท่านั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหน้าที่หลักๆของเขาในชมรมก็คือจะเป็นนักเรียนที่ช่วยผลิตสื่อโปสเตอร์ให้กับโรงเรียนนะครับในเพจประชาสัมพันธ์ในเพจของทวีนวันอะไรเงี้ยครับน้องเขาก็จะเป็นคนผลิตสื่อตัวนี้ด้วยตนเองด้วยครับ
1: จากพูดถึง 2B number 1 เนี่ยนะครับคุณครูมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อเยาวชนยังไงบ้างนะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยนะครับก็ได้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมบ้างครับ
0: ครับสำหรับโครงการ 2B number 1 นะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับคุณครูก็ได้เพิ่งได้เข้ามาสู่การบริหารจัดการในเรื่องของชมรม 2B number 1ของเรียนเสียภัยนะครับในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มองเห็นแล้วว่าเด็กๆ เขาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากๆเลยอันดับแรกเลยครับที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเด็กเขาจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ค้นหาศักยภาพของตัวเองในการพัฒนาตัวเองรู้จุดแข็งรู้จุดอ่อนแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับครูเฟรมชอบอยู่เรื่องนึงครับว่าที่โครงการนี้ได้สอนก็คือว่าในการประกวดการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทูบีน้ำวันไอดอลหรือว่าเป็นการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมอย่างเงี้ยครับจะรู้มาหนึ่งอย่างเลยเราก็เลยนำมาสอนนักเรียนนั่นคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือความผิดหวังนั่นเองนะครับก็คือเราจะพยายามสอนให้นักเรียนเนี่ยมองความผิดพลาดเนี่ยได้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนให้แบบว่านักเรียนได้กล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆไม่ต้องกลัวความล้มเหลวหรือความผิดพลาดใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เด็กๆคือจุดมุ่งหมายปลายทางเลยนะครับเด็กๆก็จะห่างไกลจากยาเสพติดไปเองครับอันนี้คือในส่วนของโครงการชีวิตวันที่รู้สึกชื่นชอบในตัวของเป้าหมายวัตถุประสงค์รวมถึงประโยชน์ที่นักเรียนหรือว่าชุมชนจะได้รับด้วยครับ
1: ครับก็เป็นคือว่าเป็นโครงการที่ทำมานานแล้วแล้วก็ทุกคร
0: ั้
1: งนะครับที่ทำกิจกรรมเนี่ยเห็นจะผมจะเห็นได้เองเลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะมีความสุขกับการทำกิจกรรม 2B นะเมื่อวานกันทุกๆคนนะครับแล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆด้วยนะครับอยากจะให้คุณครูได้อีกสักคำถามนะ
0: ได้ครับ
1: อยากผลักดันอะไรให้กับนักเรียนสู่ระดับไหนต่อไปอย่างเงี้ยฮะ
0: ในเรื่องของการต่อยอดใช่ไหมครับในเรื่องของการต่อยอดสู่อนาคตนะครับอยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยครับได้มองเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะประสบความสำเร็จในด้านไหนเราก็ต้องทำการฝึกฝนนะครับพยายามตั้งใจอาจจะเอานะครับน้องภูวริตรพันธ์นะครับที่เขาเป็นทวีนวันไอดอลเนี่ยครับเป็นแบบอย่างในเรื่องของความพยายามครับไม่มีความสำเร็จใดที่ไร้ความพยายามนะครับแสดงว่าทุกความสำเร็จเนี่ยครับจะต้องมีความพยายามอยู่ในองค์ประกอบนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการต่อยอดของไม่ว่าจะเป็นทวีนวันไอดอลหรือว่าชมรมทวีนวันในโรงเรียนก็จะผลักดันสนับสนุนสร้างเด็กและเยาวชนคนเก่งอย่างเดียวไม่พอจะต้องดีและมีคุณภาพด้วยนะครับก็เราก็พยายามผลักดันไปเรื่อยๆพยายามสร้างเด็กๆกลุ่มนี้ครับให้เป็นแบบอย่างที่ดีเด็กๆกลุ่มอื่นๆนะครับเด็กหมายถึงในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นนะครับนักเรียนโดยทั่วไปเป็นเด็กและเยาวชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้มองเห็น

0: แล้วก็จะได้ก้าวเข้ามาสู่นะครับความตั้งใจความพยายามเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตประมาณนี้ครับ
1: โอ้เยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่ผมสัมภาษณ์รายการบอกข่าวเยาวรุ่นมาก็หลายปีนะครับรู้สึกว่าวันนี้ผมประทับใจทั้งคุณครูทั้งนักเรียน
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: คำถามนะครับนี่คือเรื่องราวของบอกข่าวเยาวรุ่นวันนี้นะครับโดยน้องภูวริศรัตนพันธ์หรือว่าน้องภูนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีอภัยนะครับกับรางวัล2บี number 1ไอดอลนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณครูด้วยนะครับคุณครูรัตพรชูพิชัยหรือว่าครูเฟรมนะครับก็เป็นคุณครูหัวหน้าชมรมทูบีน้ำมะหวานนั่นเองนะครับของโรงเรียนศรีอภัยนะครับวันนี้ในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยในช่วงเวลาของรายการนะครับไว้โอกาสหน้านะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้อีกผมขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูอีกครั้งได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับดีมากๆเลยครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณน้องภูนะครับ
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: บอกข่าวเยาวรุ่น
4: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
5: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
6: ยกทัพความสนุกเสิร์ฟความสุขทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์สนุกรับเช้าวันหยุดกับศึกการต่อสู้ของเหล่าแบทเทิลบอลเลอร์ในบัคคูการศึกมอนสเตอร์ทะลุมิติเพลิดเพลินกันต่อเนื่องไปกับเจ้าเหมียวสีฟ้าการ์ตูนขวัญใจพี่น้องชาวไทยตลอดกาลโดราเอมอน
7: จริงสิมีความคิดดีๆแล้ว
6: พิเศษอะไรกันนะที่มาช่วยโนบิตะนักรบทั้ง5ที่พร้อมมากอบกู้ดินแดนแห่งอัญมณีให้หลุดพ้นจากจักรวรรดิแห่งความมืดในกระบวนการมณีมนตราที่ลาเมเจอร์ภารกิจวุ่นวุ่นชวนขนลุกที่จะพาคุณหนูๆไปเจอกับเหล่าพูดผีร่วมหาคำตอบพร้อมหลอนไปด้วยกันชินบิกอสบอลเอ็กซ์สุดมันไปกับการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกของนารูโตะและพลพรรคนินจาในนารูโตะตำนานวายุสลาตันปิดท้ายวันหยุดร่วมลุ้นไปกับภารกิจตามล่าอสูรของทันจิโร่ได้ในดาบพิฆาตอสูรห้ามพลาดเต็มอิ่มวันละ2ชั่วโมงไปกับการ์ตูนฮิตการ์ตูนดังตั้งแต่7โมงตรงทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ในรายการช่อง9การ์ตูนที่นี่ที่

0: M-COT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทชุมพร
1: อะไรครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้านะครับรายการแดนดินถิ่นใต้ก็ยังรับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามต่อกันได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: Mcon Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
0: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: กกต.เผยรอคำชี้แจงพยาน5ปากสู้คดีบาร์โค้ดย้ำกกต.สู้ด้วยความจริงไม่กังวลนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการส่งคำร้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดว่าในส่วนที่สำนักงานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ส่งคำชี้แจงของพยานที่กกต.กล่าวอ้างกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญใน15วันขณะนี้จึงอยู่ในระยะเวลาที่พยานกำลังทำคำชี้แจงกลับมาซึ่งพยานมีจำนวน5คนเป็นนักกฎหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ4คนส่วนอีก1คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเมื่อถามว่าประเด็นข้อต่อสู้ของกกต.คือเรื่องความลับใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเราต่อสู้กับความจริงเอาความจริงมาสู้ส่วนที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มีหนังสือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีบาร์โค้ดรวม20รายการนั้นตนเองยังไม่ได้เห็นหนังสือแต่ทราบว่ามาขอเอกสารสำหรับที่นายสมชัยและคณะจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ในสัปดาห์หน้าฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงมองว่ากกต.ก็ถูกฟ้องเป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่ได้หนักใจอะไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมสอบถึงที่สุดปมสินบนชูบริการดิจิทัล 100% ลดช่องทุจริตนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าภายหลังผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันระบุชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แม้อยู่ในลำดับที่21จาก26หน่วยงานก็พร้อมตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยจะยึดหลักความถูก

ต้องผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกไม่เข้าข้างฝ่ายใดและหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายขั้นสูงสุดปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำระบบดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนงานบริการครบ

0: นิจของเจ้าหน้าที่สร้างความเท่าเทียมในการให้บริการและลดข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสทั้งนี้วันอังคารหน้าจะเรียกประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตต่อรูปแบบการสำรวจดังกล่าวทั้งจำนวนกลุ่มตัวอย่าง401รายการเลือกเฉพาะบางกลุ่มหน่วยงานและลักษณะคำถามที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจเป็นสาเหตุให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลสำรวจดังกล่าวทรัมป์เผยรองผู้นำกลุ่ม IS ถูกสังหารแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าอาบูบิลันอันมินูกิผู้บัญชาการลำดับที่2ที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ถูกสังหารแล้วจากปฏิบัติการร่วมของกองทัพสหรัฐและกองทัพไนจีเรียนายทรัมป์ระบุว่าเป็นผู้สั่งการให้กองทัพสหรัฐปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนและผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดร่วมกับกองทัพไนจีเรียเพื่อกำจัดคนที่เขาระบุว่าเป็นแกนนำผู้ก่อการร้ายรายนี้ออกจากสนามรบพร้อมเสริมว่ารองผู้นำกลุ่ม IS คิดว่าจะสามารถกบดานในทวีปแอฟริกาได้แต่ทางสหรัฐมีสายข่าวที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานายทรัมป์ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไนจีเรียสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม093-013-3199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
9: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้

0: ราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต
1: ้ Mcot Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพรแดนดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหารการกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นเวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังแดนดิน

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะครับโดยจะหมุนเวียนกันไปในแต่ละจังหวัดของสถานีวิทยุอสมทชุมพรในภาคใต้เนี่ยนะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับผมนันทวัฒน์

แต่กำเนิดรับหน้าที่กันตรงนี้นะครับนำเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเอ็มกอดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้พบกับดาบตำรวจชันชัยมูลลักษ์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรผู้จัดงาน HD Police Thailand ครั้งที่1นะครับในวันที่30พฤษภาคมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับดาบชาญด้วยนะครับส่วนช่วง Mcot Radio Go Green นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเอกลักษณ์ของตลาดใต้เขี้ยมนะครับตลาดที่อยู่คู่กับอำเภอละแมมานานแสนนานนะครับเรื่องราวของการค้าขายเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆในตลาดใต้เขี้ยมนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับก็สามารถติดตามกันได้โดยพี่โอนฤมลกันด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาต่อกันครับ

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้นะครับในช่วงของ Mcot South ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของงานกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับกับงาน SD Police Thailand ครั้งที่1นะครับซึ่งก็จะได้พูดคุยกับดาบตำรวจชาญชัยมูลลักษณ์นะครับจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับดาบชาญครับ
1: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับ
0: ครับผมความเป็นมาเป็นไปของงาน HD Police Thailand ครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรครับผม
1: ความเป็นมาเป็นไปในงาน HD Police Thailand ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ชาวสองล้อจะจัดขึ้นเพื่อการกุศลครับพี่เราจะจัดขึ้นเพื่อตอนนี้ชุมพรไม่มีงานมานานครับพี
0: ่ครับ
1: ชุมพรไม่มีงานมานานก็เลยเป็นกิจกรรมที่คิดว่ามาสร้างการกุศลกันแล้วก็เพื่อนได้ขี่รถมาเที่ยวกันครับ
0: แ
1: ล้วก็มาเปิดเศรษฐกิจมาสร้างรายได้ให้กับคนชุมพรกันครับพี่
0: จับทราบว่างานมีวันที่เท่าไหร่นะฮะ30 พฤษภาไหมครับ
1: 30 พฤษภาครับพี่ครับ30 พฤษภาง
0: านจัดขึ้นบริเวณใดครับผม
1: งานจัดขึ้นที่หน้าแกนครับพี
0: ่หน้าโรงแรมชุมพรเซ็นทรัลเล
1: ยใช่ครับพี่ตอนนี้จำหน่ายเสื้อ 1,100 ตัวหมดเลยครับพี่
0: โอ้โหแสดงว่ามีคนสนใจเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ทีมงานบอกให้ทำเสื้อหลายๆตัวเราก็เอาแค่จำกัดแค่ 1,100 ตัวพี่ตอนนี้เหลือ100ตัวแล้วครับแต่ก็จะเก็บไว้ขายหน้างานครับพี่
0: ครับแล้วรถที่จะมาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นรถประเภทไหนยังไงครับเผื่อคนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะมาร่วมงาน
1: อ๋อรถที่มางานHD Police Thailandเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาได้เลยนะครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นแก๊งสองล้อทุกคนก็เข้ามาเยี่ยมชมรถได้หมดเลยครับแคมเปญก็คือจะเป็นรถHD Police Thailand ก็จะเป็นรถตำรวจที่เป็น Harley Davidson ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยจัดเลยครับไม่เคยมีงานเกี่ยวกับรถตำรวจเลยครับงานนี้ก็จะเป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานครั้งที่1ครับที่จะมาจัดที่ชุมพรครับพี่
0: ครับก็ขอเท้าความนิดนึงนะครับคำว่ารถตำรวจเนี่ยใครที่ดูหนังฝรั่งเนี่ยก็จะพอจะนึกภาพออกนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันใหญ่ๆแล้วก็มีไฟไซเรนด้านข้างสองดวงสีแดงข้างนึงสีน้ำเงินข้างนึงจิ้มเป็นรถฮาร์เลย์คันใหญ่ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็จะมาเอามาโชว์พวกเราชาวชุมพรที่จะได้เห็นกันในวันที่30เลยพี
0: ่ครับ
1: จะด้านหน้าก็จะมีรถโชว์แล้วก็ด้านมุม4ข้างของงานก็จะมีรถโชว์แล้วก็ข้างเวทีก็จะมีรถโชว์ครับ
0: ครับนอกจากมีรถโชว์มีรถสวยงามแล้วนี่นะครับทราบว่ามีกิจกรรมอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของการแสดงบนเวทีหรือว่ามีอะไรบ้างครับผม
1: วันที่30ช่วงบ่าย3โมงครับมีกิจกรรมเปิดไฟใส่หมวกนำขบวนโดยรถ Harley Davidson Police
0: ครับ
1: ร่วมประมาณ100คันครับเริ่มจากที่หน้าโลตัสครับ
0: ครับโลตัสชุมพร
1: แล้วก็จะไปจบที่หนองใหญ่

0: หนองใหญ่แล้วก็จะเวียนกลับมาที่หน้าลานแกรนพาเลทครับช่วงกลางวันครับทีนี้พอช่วงกลางคืนก็จะมีวงดนตรีที่เป็นที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบของคนภาคกลางด้วยครับแล้วก็จะมีบ้านเราก็จะมีวงของ The Four ครับตอนช่วงหัวค่ำ
1: ครับ
0: The Four หนึ่งวงแล้วก็เขาจะมาแจมกับวงที่มาจากกรุงเทพอีกวงหนึ่งก็คือ Copy Show ก็จะมีน้าแอดพี่เสกแล้วก็จะมีประมาณ 2-3 ท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสกายพาร์ทของพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลมาสกายพาร์ท
1: ครับ
0: แล้วก็ไม้สุดของเราก็ไม้เลื้อยครับไม้เลื้อยนี่ก็เป็นวงภาคกลางคนติดตามเยอะมาก
1: ครับ
0: ก็หามาชมกันยากมากครับไม้เลื้อยครับพี่โอครับ
1: ครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมแล้วนี่นะครับผมก็ต้องมองว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดชุมพรคึกคักด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์มาจากต่างพื้นที่ต่างถิ่นเนี่ยอย่างน้อยเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยอันนี้ดัชชานมองยังไงในจังหวัดชุมพรในการจัดงานครั้งนี้ครับ
0: ในภาพรวมจังหวัดชุมพรตอนนี้ที่ผมมองตอนนี้เต็มหลายโรงแรมนะครับ
1: จองล่วงหน้าเลยครับ
0: จองล่วงหน้าเต็มกันไม่น่าจะไม่ต่ำจาก400ห้องนะครับตอนนี
1: ้
0: 400ห้องนี้น่าจะเต็มไปแล้วแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาคิดว่าเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นครับ
1: ครับก็อย่างน้อยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของชุมพรโดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยบางทีเขามาแล้วเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปเขาจะเช็คอินอะไรต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็จะทำให้เพื่อนๆของเขาเหล่านั้นเนี่ยเห็นด้วยว่าชุมพรเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
0: ตอนนี้ถ้ามีสื่ออะไรก็พยายามกระจายร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับช่วยกระจายแท็กมาที่ผมก็ได้ครับดาบดาวดอเด็กต่อเต่าจุดชานครับทางหลวงครับช่วยแชร์มาเพื่อนก็จะได้เห็นกันเยอะๆครับ
1: ครับทีนี้ถ้ามีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านและเขาสนใจอยากจะมาร่วมงานนี้แต่เขาไม่มีฮาร์เลย์เขาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เลยครับดาบชานเขามาได้ไหมฮะ
0: มาได้ครับมาได้ครับก็มาลงทะเบียนหน้างานเสียค่าผ่าน200บาทครับก็เข้ามาชมได้เลยครับพร้อมเลยครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วก็มีโต๊ะอะไรให้นั่งเรียบร้อยครับไม่ต้องจองครับต
1: ้
0: องเข้ามามีโต๊ะให้เรียบร้อยเลยครับ
1: ครับแล้วเราทราบว่างานนี้เนี่ยนอกจากจัดเพื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: ครับทำอะไรฮะ
0: ขออนุญาตอธิบายเลยนะครับก
1: ็
0: เบื้องต้นนี้ก็ทางสถานีตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับก็ทำจุดพักรถนะครับรายได้ทุกบาทก็จะเอามาหักค่าใช้จ่ายแล้วนะพี่โอครับเราก็จะนำมาทำจุดพักรถมันจะเป็นอาคารสถานีเก่าที่ร้างไปแล้วครับจะมารีโนเวทใหม
1: ่
0: ให้เพื่อนพี่น้องชาวภาคใต้ที่หรือใครที่ผ่านลงภาคใต้ครับมาแวะได้ครับพี่ก็เราก็จะรีโนเวทเป็นอาคาร2ชั้นไว้ทำร้านกาแฟมุมโต๊ะทำกาแฟอะไรครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์ก็มาแวะพักได้ในจุดนี้เลยครับ
1: จุดนี้อยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับ
0: จุดนี้อยู่ที่สถานีตำรวจทางหลวงชุมพรเลยครับเป็นอาคารสีเหลืองเก่ามากตอนนี้เก่ามากเราจะกลับมาทำใหม่เลยครับ
1: ครับน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับนอกจากได้มาเที่ยวแล้วได้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับ
0: คร
1: ับในช่วงท้ายนะครับอยากจะให้ดัชชานได้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะครับที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับได้มาร่วมงานนี้กันนะเชิญชวนหน่อยครับ
0: ก็ต้องกล่าวขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นไบเกอร์ก็ชวนอยู่แล้วครับแล้วก็ทุกท่านที่เป็นประชาชนบุคคลธรรมดาก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้ครับซื้อบัตร200บาทก็จะได้ร่วมทำบุญการกุศลกันแล้วครับแล้วก็เข้ามาดื่มมากินมาเที่ยวมาดูโชว์ต่างๆในงานนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญทั่วทั้งภาคใต้นะครับเชิญเข้ามาร่วมงานเฮดดีโพลิสไทยแลนด์ครับจัดครั้งที่1เลยครับโยจ
1: ั
0: ดครั้งนี้ก็น่าจะหาดูยากแล้วครับเพราะว่าฮาร์เลย์เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นมันมีจะหลายรุ่นแต่รุ่นโพลิสเนี่ยมันจะมีน้อยครับแล้วเราก็รวมมาได้ประมาณสักกับ40คันนะครับที่จะเข้ามาในงานก็ได้โชว์ได้โชว์พอสมควรครับ

0: เดี๋ยวครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ
1: ครับทราบว่างานนี้นอกจากคนไทยแล้วน่าจะมีต่างชาติมาร่วมงานเยอะเหมือนกัน
0: เยอะมากครับต่างชาติที่อยู่มาเลเซียอยู่พม่า
1: ครับ
0: แล้วก็พม่าเข้ามาจากฝั่งภาคเหนือนะครับพี
1: ่
0: ฝั่งภาคเหนือก็จองห้องจองอะไรผ่านผมมาแล้วแล้วก็มาเลเซียก็มาเยอะพอสมควรครับแล้วก็พวกชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็มาครับเขาก็มาอยู
1: ่ครับ
0: หลายหลายคนครับ
1: อ๋อครับผมเยี่ยมเลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ30พฤษภาคมนี้นะครับกับงาน HD Police Thailand ครั้งที่1หน้าโรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลทอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็จัดยิ่งใหญ่ตระการตาแน่นอนนะครับแล้วก็ทราบจากดับชาญนะครับว่านอกจากคนไทยแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติก็จะมาร่วมงานนี้กันเยอะมากฉะนั้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะย้ำไปถึงพี่น้องชาวชุมพรที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองครับดับชาญนะฮะอยากจะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นที่พักเรื่องของอาหารการกินต่างๆเนี่ยช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่าฟันราคากับลูกกับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการสร้างความประทับใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้เพื่อต่อไปนะครับงานHappy Thailandเนี่ยอาจจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ในจังหวัดชุมพรอีกเราก็จะได้เป็นเจ้าภาพที่ดีกันต่อไปใช่ไหมครับจังครับ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจะขออนุญาตพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรฟังนิดนึงครับรถฮาร์เลย์เสียงอาจจะดังนิดครับแต่คนขับใจดีทุกคน
1: ครับเนี่ยครับ
0: ต้นเศรษฐกิจให้บ้านเมืองเราครับขอบคุณมาก
1: ที่ใช่ครับผมโอเคนะครับนี่คือช่วงของรายการแดนดินถิ่นใต้ช่วงเอ็มคอร์ดเซาท์ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้ได้พูดคุยกับดาบตำรวจชาญชัยมูลลักษ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดงานแฮปปี้โพลิสไทยแลนด์ในครั้งที่หนึ่งครั้งนี้ด้วยนะครับการนี้ต้องขอขอบคุณดาบชาญมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในรายการขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่โอครับสวัสดีครับ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

แดนดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหารการกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังแดนดิน

0: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพรแดนดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหารการกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นเวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังแดนดินถิ่นใต้ MCOT Radio Go Green
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับกำนันนรินทร์พันเจริญนะคะท่านเป็นกำนันในพื้นที่ของตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะท่านกำนันคะ
2: สวัสดีครับคุณนวลครับ
1: ก็จะเป็นเรื่องราวของตลาดนะคะที่จะพูดคุยกันนั่นก็คือตลาดใต้เคียมค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะก่อนอื่นเลยค่ะตลาดใต้เคียมนะคะเริ่มตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทำไมถึงตั้งชื่อนี้เดี๋ยวให้กำนันได้เล่าให้ฟังก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ครับก็จะเป็นสรุปสั้นๆนะครับว่าจริงๆแล้วด้วยวิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ. 2557-58 นะครับซึ่งช่วงนั้นราคาผลผลิตตกต่ำนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นกำนันตำบลละแมนะครับได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาดำเนินการพื้นที่แล้วก็ใช้คำว่าเรายกระดับจากตำบลละแมครอบคลุมทั้ง4ตำบล47หมู่บ้านนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วคนที่ขับเคลื่อนร่วมกันกับท่านอำเภอตอนนั้นเป็นท่านวณิพงษ์มุนีน้อยแล้วก็ร่วมกับสำนักงานพระรามชนนะครับขับเคลื่อนแล้วก็เราจริงๆคือเป้าหมายก็คือให้ปลูกสิ่งที่จะกินทำสิ่งที่จะใช้คือพูดง่ายว่าลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ชาวบ้านก็เห็นด้วยเพราะอย่างช่วงวิกฤตตกต่ำนะครับเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนสุดท้ายชาวบ้านถามว่ากำนันท่านนายอำเภอแล้วก็หน่วยผู้เกี่ยวข้องว่าตอนนี้ปลูกเรามีผลผลิตแล้วอ่ะเรากินเราแบ่งปันแล้วที่เหลือไปไหนเราก็เลยคิดทำตลาดก็เลยทำตลาดนัดชุมชนแต่ตอนนั้นจะคิดว่าจะเราจะขายแต่ผักใกล้ครัวเรือนผลไม้ใกล้ครัวเรือนเนี่ยคงจะคนจะมาเที่ยวคงจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยทำตลาดนัดชุมชนเป็นตลาด1หมู่บ้าน1ของดี1ซุ้มร้านโดยเอาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านในตำบลนี่แหละครับมายกมาทำเป็นตลาดก็เริ่มเปิดตั้งแต่25ธันวาคม59ก็ดำเนินกิจกรรมนะครับใช้คำว่ากิจกรรมนะเพราะกำหนดในพื้นที่แล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับที่ตลาดใต้เคียมนี่คือจะได้เรื่องของความสามัคคีเพราะเราให้ทุกหมู่บ้าน

0: านนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละบ้านทั้ง4ตำบล17บ้านมาทำร้านนะครับโดยไม่ได้ใช้งบจากราชการทุกคนมาทำกิจกรรมกันนะครับจนกลายเป็นตลาดนัดที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดชุมพรจนถึงทุกวันนี้ครับผม
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าจะ10ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่10ถูกไหมคะ
0: 99พักช่วงอยู่ช่วงนึงช่วงโควิดนะครับช่วงโควิด
1: ค่ะ
0: ครับผมพักการขายอยู่ช่วงนึงแล้วก็พอสถานการณ์คลี่คลายเราก็มาดำเนินการต่อจนถึงวันนี้จริงๆแล้วใจก็ว่าถ้าจากวันที่เปิดก็มาจนถึงวันนี้ก็เหลือเวลาอีกก็ไม่กี่เดือนนะ25ธันวาคม69เราก็ครบ10ปีครับผม
1: ใช่ค่ะนะคะเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พูดถึงจุดเด่นนะคะของตลาดนี้เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะกำนัน
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเราองค์วัฒนธรรมแล้วของที่มีในพื้นที่พื้นถิ่นนะภาชนะอะไรต่างๆที่เราใช้เขามาลดรายจ่ายจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์นะครับกับภาชนะต่างเช่นกระบอกไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เอามาสารหนึ่งกระเช้าแล้วก็ทำจากใบมะพร้าวบ้างมันเราเป็นที่เป็นภาชนะแล้วผักก็ปลอดจะเป็นลักษณะของปลอดสารที่ผักแรกโรเรียนที่เราจะให้เอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี้ยมาเป็นหลักนะครับในรวมสินค้าอื่นเราถามว่าเราก็มีเสริมแต่ว่าเราใช้หลักของเนี่ยครับหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเป็นหลักครับผม
1: ค่ะก็คือ เน้นนะคะการใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยให้มากที่สุด
0: ธรรมชาติครับ
1: ค่ะแล้วพื้นที่ที่เลือกตลาดนี่ก็คืออยู่ตรงกันข้ามกับวัดปากน้ำละแม
0: ปากน้ำละแมครับผม
1: ค่ะทำไมถึงไป
0: ทะเลด้วย
1: ใช่ทำไมถึงได้ไปเลือกตรงนี้เป็นจุดพอดีเลยหรือว่ายังไงคะ
0: จริงๆแล้วผมต้องเรียนนี้ว่าพอดีเราดูพื้นที่ในอำเภอละเมนี่มันมีพื้นที่นสรซึ่งเป็นพื้นที่หลวงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเรามองว่ามีพื้นที่แล้วที่จุดเด่นก็คือมีความร่มรื่นอยู่ใกล้ทะเลนั่นนะครับเป็นเรามองอย่างนั้นแล้วก็มีพื้นที่ที่มีร่มไม้ที่อยู่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี่จะมีไม้เขี้ยมนะครับที่มีไม้อยู่เยอะซึ่งมีใบมีร่มไม้ซึ่งเราก็ใช้พื้นที่ความร่มรื่นตรงนี้เป็นจุดแข็งในการที่จะขับเคลื่อนแล้วมันลักษณะมันเป็นธรรมชาติด้วยเพราะเราร้านเราก็ให้มุงจากอะไรเราอยากให้เป็นธรรมชาติเพราะเราใช้ลักษณะของใช้พื้นที่ใช้วัสดุธรรมชาติพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็เอาธรรมชาติเนี่ยมันเป็นจุดขายครับ
1: อืมค่ะนะคะตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกๆวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟัง
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็จำนวนร้านค้าตอนนี้โดยรวมทั้งหมดนี้ก็คือเพิ่มเติมมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือจำนวนเท่าไหร่คะกำนันคะ
0: ผมอยากจะแบ่งตลาดเป็น3ส่วนน
1: ะ
0: ส่วนที่1ก็คือเป็นตลาดซุ้มร้านคือ47ซุ้มร้านคือเป็นซุ้มร้านที่เป็นจัดตั้งโดยหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับก็จะมีตลาดขยายก็เป็น60กว่าร้านตรงนี้คือที่มีความจำเป็นน่ะแต่หลักๆคือ47ซุ้มนี่คือหลักแล้วก็มาขยายเป็นสินค้าจำเป็นอย่างเช่นขนมจีนเส้นสดข้าวแกงของตำบลอันนี้ขนมอันนี้ซึ่งเป็นร้านขยายที่จากความเป็นและอาหารทะเลแล้วก็นี่คือเราใช้คำว่าตลาดวัฒนธรรมหมู่บ้านในของดีทุกร้านและส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดผักใกล้ครัวเรือนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นฟาร์มออเลตคล้ายๆฟาร์มออเลตนะครับแล้วก็ส่วนที่3นี่ก็เป็นส่วนวัฒนธรรมก็จะมีร้านกาแฟเราแบ่งเป็น3ส่วนลักษณะของซุ้มร้านเนี่ยมันแล้วก็ลักษณะของตลาดเนี่ยถ้ามองซุ้มร้านจริงๆมันเราแบ่งเป็น3ส่วนแต่ส่วนหลักก็คือที่หลักหมู่บ้านแต่ตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณ60กว่าร้านแล้วก็ตลาดผักได้ต่างหากนะแล้วก็ร้านวัฒนธรรมก็มีร้านกาแฟเงี้ยครับผม
1: ค่ะนะคะก็คือแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะสำหรับใครที่เข้าไปเที่ยวเดินผ่านซุ้มประตูของตลาดเข้าไปนะคะก็เรียกว่าจะเจอร้านค้าตั้งแต่ร้านแรกยาวไปเลยนะคะแล้วก็จะเจอ
0: มีชื่อหมู่บ้านอยู
1: ่ใช่ค่ะมีชื่อหมู่บ้านมีชื่อเมนูอาหารที่เขาเอามาขายมาจำหน่ายนะคะแล้วก็ถ้าท่านเดินตรงเข้าไปแล้วท่านเลี้ยวซ้ายท่านจะเจอร้านวัฒนธรรมซึ่งไปร้องเพลง
0: เข้าในซุ้มนะครับจะซ้ายมือก็จะเป็นมีซุ้มร้านแล้วก็ถ้ามองให้ลึกเข้าไปก็จะมีตลาดผักอยู่ซ้ายมือด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ชอบร้องเพลงนี้ไปร้องได
0: ้ได้เลยครับ
1: ทุกวันอาทิตย์เลยนะคะค่ะ
0: อยากให้เขามีความสุขครับมาที่นี่แล้วมีความสุขและเป็นตลาดที่ไม่เต็มแก้วอยากให้ทุกคนมาเติมเต็มนะครับก็อยากให้ว่ามาที่นี่แล้วเรามากินอาหารที่สะอาดราคาเป็นธรรมแล้วก็มามีความสุขคือจริงๆเราอยากจะเป็นเปิดเป็นดักลักหนาว่ามาใครมาที่นี่เป็นมาเยี่ยมญาติมาทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
1: อืมค่ะนะคะแล้วคิดว่าตลาดตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดต่ออีกเรื่อยๆไหมคะในการนอนคะ
0: จริงๆแล้วการพัฒนานะก็มันหยุดไม่ได้หรอกเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างหรือว่า

0: รูปแบบของมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราจะรักษาไว้ก็คือลักษณะของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับส่วนที่จะเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆนั้นเราก็ประยุกต์และตอนนี้ก็ให้ภาคส่วนหน่วยงานที่ก็มีการจัดกิจกรรมจัดงานจัดอะไรก็เราให้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเช่นองค์การบริหารจังหวัดก็ใช้พื้นที่ที่นี่มาการจัดงานบ้างไอ้หน่วยงานราชการมาโรงพยาบาลมาทำกิจกรรมอะไรแต่ตอนนี้เราให้หน่วยงานจริงๆมันเป็นลักษณะของการกระตุ้นการขายอย่างหนึ่งถามว่างบประมาณมีความจำเป็นนะครับแต่ก็เราไม่ได้เน้นเพราะวันไหนที่เราเน้นแต่งบประมาณอย่างเดียวเดี๋ยววันไหนที่เราจะกลับโดยความอ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งเราจะกลัวเราแต่งบประมาณแต่ถามว่ามีความจำเป็นมากแต่เราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องงบประมาณแต่อย่างเดียวครับผม
1: ใช่ค่ะรู้สึกว่าทุกคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องในชุมชนเนี่ยก็จะต้องมีการช่วยกันใช่ไหมคะบำรุงดูแลรักษาตรงนี้เนี่ยตลาดนี้เขามีค่าใช้จ่ายกันยังไงคะพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของ
0: จริงๆแล้วเราไม่ได้ว่าเราไม่มีการเก็บค่าชุมร้านนะแต่แม่ค้าทุกคนต้องเป็นเจ้าบ้านเป็นมักกุเทศคือทำได้ทุกอย่างเจ้าบ้านค่าน้ำค่าไฟเจ้าบ้านก็ต้องเสียด้วยครับค่าอบบรค่าอะไรเรามีรายจ่ายแล้วเรามาตัวเทียสู่การเป็นช่วยกันจ่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็คือช่วยจ่ายอย่างเช่นว่าเรามีรายจ่ายเดือนนี้ประมาณอาทิตย์นี้ 5,000 บาทแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นค่าลาวนธรรมบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็มาถัวเฉลี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งว่าก็มีการบำรุงไว้บำรุงของค่าตลาดช่วยบำรุงตลาดนะครับและตลาดก็จะมีรายได้จากการขายน้ำขายเสื้อซึ่งเป็นรายได้ตลาดโดยตรงแต่ว่าถามว่ากิจกรรมต่างๆเจ้าบ้านจะต้องร่วมกันรับผิดชอบความเป็นเจ้าบ้านรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในหลักคือเจ้าบ้านก็คือแม่ค้าแต่เราไม่ได้คิดว่าเก็บค่าชุมร้านแล้วก็ขับเคลื่อนปีนี้เราเจอวิกฤตมาตั้งแต่ปี66ปลาย67นะ67 68และ69เนี่ยด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของใช้คำว่าของภาครัฐแต่เมื่อก่อนเราจะมีโอทบนวิถีบ้างการท่องเที่ยวชุมชนบ้างหลังๆมันก็การท่องเที่ยวด้านนี้เนี่ยยอมรับว่าน้อยลงแต่ที่นี่ก็ที่ยืนอยู่ได้ก็เพราะทำกิจกรรมขาดทุนคือกำไรถามว่าแม่ค้าขาดทุนแต่สิ่งที่ได้กำไรก็คือคนละแม่
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกคนใช้ความสามัคคีมาเสียสละกันอย่างเงี้ยถ้าเราคิดแต่มุ่งเน้นในเรื่องรายได้ก็คงจะต้องปิดตลาดไปแล้วครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดใครไปเดินบางตลาดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็คือพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะคะก็ต้องก็คือก็เข้าใจสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะท่านกำนัน
0: ครับเข้าใจครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องเราต้องสู้แบบใช้หลักความเป็นเจ้าบ้านความสามัคคีเนี่ยมาช่วยกันครับผม
1: ค่ะแต่ก็คือตลาดก็ยังคงดำเนินการเปิดทุกวันอาทิตย์ช่วงไหนยังไงเดี๋ยวให้กำนันได้ให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ
0: 9โมงเช้านะครับถึง4โมงเย็นถ้าท่านเดินผ่านอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับแวะมาได้ที่ตลาดใต้เข้มและกิจกรรมพิเศษจะมีในช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงสงกรานต์เมื่อสงกรานต์ปีที่ผ่านมาก็มี Amazing ตะเคียม Festival ครั้งที่6นี่เราจะมีทุกปีและปีหน้าพบกันวันที่12ซึ่งปีนี้มีคนมาเที่ยวที่ตลาดขนาด Amazing ตะเคียมนะครับตอนที่วันที่10งานที่ผ่านมานั้นเราร่วมประมาณกับ 4,000 คนนะครับก็ถือว่าได้รับยังได้รับการยอมรับความไว้วางใจและมาที่นี่นะครับก
1: ็
0: คือท่านมาเที่ยวตลาดท่านจ่ายเงินท่านได้บุญด้วยได้มาช่วยพี่น้องชาวเพลแมกันแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกันครับคิดอย่างนี้ท่านจะมีความสุขกับการที่ท่านได้ฟักเงินมาเที่ยวที่นี่กลับมาที่นี่ท่านได้เหมือนมาเยี่ยมญาติครับ9โมงเช้า4โมงเย็นครับเป็นทางผ่านแวะมาได้ครับ
1: นะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีทั้งคณะทัวร์นะคะคณะน้องๆนักเรียนมากันเป็นรถบัสคันใหญ่ๆก็พร้อม
0: ตอนนี้ยังมีนะครับตอนนี้ยังมีแต่ก็ถือว่ารถกิจกรรมต่างๆที่ทางนโยบายทำให้ลดน้อยลงแต่ก็ยังมีกันทุกอาทิตย์แหละครับ
1: ค่ะนะคะยังมีอยู่ก็ใครที่ไม่เคยไปเลยลองไปค่ะที่นี่ถ้ามีอะไรอร่อยก็คือโอบอกได้เลยว่าหลายเมนูเนื่องจากว่าเป็นคนละแมไปแทบจะทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะไปช่วยอุดหนุนสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของที่ตลาดใต้เขี้ยมนะคะก็ไปดูต้นเขี้ยมนะก็ให้ร่มเงาดีนะคะแล้วก็หากว่ามีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำอะไรอย่างเงี้ยคะท่านกำนันเปิดรับความคิดเห็นช่องทางไหนไงคะ
0: ไม่เต็มแก้วครับไม่เต็มแก้วอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเติมเต็มครับ
1: ค่ะนะคะมีช่องทางการติดต่อกำนันประสานไปช่องทางไหนอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็มีถ้าท่านเปิดใน Facebook ก็ตลาดใต้เขี้ยมก็จะเห็นภาพภูมิทัศน์ภาพความเป็นอยู่หรือภาพตลาดที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ถ้าจะมาศึกษาดูงานนะครับของการตลาดหน้าชุมชนก็ประสานได้เบอร์ผมนะครับที่คุณหัวใจในการโทรศัพท์นี่แหละครับนะซึ่งประสานตรงได้ซึ่งเรายินดีที่จะไปมีส่วนร่วมผมเองก็ได้มีโอกาสไปบรรยายไปน

0: สนอในเรื่องของการเปิดตลาดแบบนี้นะครับได้ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคนกับชุมชนเนี่ยก็จะเป็นหลักซึ่งเราไม่ได้หวังที่จะให้มันก่อให้เกิดรายได้อย่างเดียวแต่สุดท้ายคนก็ต้องรายได้ครับสำคัญที่สุดนะครับก็เข้าใจแต่ก็พยายามกลับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งเนี่ยครับเพราะสร้างจุดแข็งโดยจุดยืนโดยที่นี่นะครับตลาดตะเคียนที่ยืนหยัดได้ทุกวันนี้เพราะทุกคนนะครับให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอละเมจากจังหวัดชุมพรตรงนี้ไว้ได้ผมเชื่อว่าวันนี้ตอนนี้ก็ตะเคียนก็เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับฝากทุกภาคส่วนด้วยนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะท่านกำนันคะ
0: ครับยินดีครับมีอะไรนะครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะท่านกำนันนรินทร์พันเจริญค่ะกำนันตำบลละแมนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะได้เบอร์โทรติดต่อท่านก็ยินดีนะคะที่จะให้เบอร์โทรนี้สำหรับคนที่อาจจะจัดกรุ๊ปไปท่องเที่ยวแต่จริงๆก็จะมีช่องทางการติดต่อก็คือที่เพจ Facebook นะคะตลาดใต้เคียมได้เลยแต่ว่าเบอร์ส่วนตัวของท่านกำนันนะคะก็บอกว่าสามารถให้เบอร์นี้ได้ก็คือ0841879572นะคะ0841879572นะคะก็ไปเที่ยวกันได้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งตลาดที่ร่มรื่นร่มเย็นนะคะเป็นตลาดที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นตลาดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอิ่มนะคะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจอย่างแน่นอนนะคะยังไงมีโอกาสลองไปเที่ยวกันดูนะคะคุณผู้ฟัง
2: Mcot Radio Go Green

แดนดินถิ่นใต้รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกภูเขาทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านอาหาร

0: การกินร้อยแรงครบจบที่นี่แดนดินถิ่นใต้โดยเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นเวียนเป็นแม่ข่ายสัปดาห์ละครั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่สถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแดนดินถิ่นใต้MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพร
1: คุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับช่วงของแดนดินถิ่นใต้นะครับเจอกันได้ใหม่ในทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็ต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสุพมาศสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านนางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงล่าสุดสคบได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์แล้ว8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกผู้ซื้อได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อจากนั้นตั้งแต่เมษายน2569บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้ตั๋วพร้อมกันนี้สั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมอาจมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงแจ้งว่าช่วงวันที่17-24พฤษภาคมนี้เวลา19:00 น.ถึง24:30 น.เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้น1.80 เมตรถึง1.90 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤต10-20 เซนติเมตรอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์

การณ์น้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพระ

0: กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.ว่าขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.ยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรวดเร็วแต่ต้องรอบคอบและเป็นธรรมซึ่งกำหนดให้ในแต่ละสัปดาห์จะมี1วันที่พิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะไม่ได้มีแค่คดีหัวสว.แต่ยังมีคดีเลือกตั้งอื่นๆอีกเช่นเลือกตั้งท้องถิ่นและเลือกตั้งส.ส.แต่คดีหัวสว.เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจซึ่งจะมีการพิจารณาไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความล่าช้าหากมีข้อสรุปสำนักงานกกต.จะรายงานให้รับทราบต่อไปและขอให้มั่นใจว่ากกต.จะพิจารณาไปตามข้อกฎหมายและหลักฐานในสำนวนนายแสวงยังกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตการยื้อคดีหรือสุดท้ายจะยกคำร้องในคดีนี้ว่าจริงๆไม่มีประโยชน์ในการถ่วงสำนวนแต่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละสำนวนซึ่งการพิจารณาสำนวนทั่วไปใช้เวลา 6-9 เดือนการใช้เวลานานไม่ได้อยู่ที่กกต.แต่อยู่ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับกกต.สำนวนที่เกี่ยวกับสว.แต่ละคนพิจารณาครบหมดแล้วแต่พอเอาทุกสำนวนมารวมกันเป็นสำนวนหัวสว.ผู้ถูกกล่าวหาและพยานมีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาหากได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกกล่าวหาก็จะเสร็จเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3-5 ทุ่มพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย077-970-101หรือ098-723-5903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสม

0: ทชุมพร
1: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16นะคะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ14นาฬิกากับ17นาทีนะคะวันนี้เกียร์เกษณีโยเมืองนะคะดำเนินรายการนะคะส่วนน้องช้างนะทราบว่าจะต้องไปร่วมงานบวชหลานที่ครองของนะท่านผู้ฟังที่เชียงใหญ่ค่ะก็น่าจะมาทันรายการในครึ่งชั่วโมงแรกหรือไม่ก็จะเป็นต้นชั่วโมงที่2นะคะสำหรับเกียร์แล้วก็วันนี้ก็เพิ่งจะเดินทางออกมาจากอุโบสถเช่นกันค่ะไปร่วมงานอุปสมบทของหลานชายเช่นกันนะเป็นลูกชายของเพื่อนนะคะก็เอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะรับส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมๆกันเลยนะคะทุกๆท่านนะคะเอาละค่ะทักทายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังตามสถานีวิทยุกันนะคะทุกคลื่นความถี่เลยนะคะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทนครราชสีมาค่ะ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร 104.75 และ 90.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานี 102.0เมกะเฮิร์สอสมทยะลา 102.5 เมกะเฮิร์สค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่หน้าจอไลฟ์สดตอนนี้นะคะไม่ว่าจะติดตามกันอยู่ที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทหรือว่าจะติดตามรับชมกันอยู่ที่หน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันหรือแฟนเพจอสมทนะคะนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกสถานีด้วยนะคะที่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะ2ชั่วโมงอย่างที่บอกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะโดยประมาณนะคะเราก็จะอยู่กันตั้งแต่บ่าย2โมงนิดๆค่ะจนถึง4โมงเย็นนะคะก็จะเป็น2ชั่วโมงที่เราอยู่กับพี่น้องภาคเกษตรค่ะรายการนี้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะจากปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะวันนี้ก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายเพราะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกียร์ก็ได้มีการเดินทางเนาะเดินทางไปทำสวนค่ะไปลุยกันมานะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็จะมาพูดมาบอกเล่ากันฟังนะคะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีใหม่สำหรับเกียร์ด้วยแล้วมันเป็นวิธีใหม่ที่ถ้ามันสำเร็จก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องที่ทำเกษตรได้หลายพืชพันธุ์กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอโทษด้วยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราบอกกันไว้ว่าวันที่12เกียร์จะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดูแต่เนื่องด้วยว่าไปติดภารกิจไม่ใช่ติดภารกิจอะไรอื่นนะด้วยสภาวะอากาศนะคะด้วยแปลงที่เราจะปลูกข้าวเนี่ยไม่เรียบร้อยทำไม่ทันและก็เจอฝนตกนะคะก็เลยแช่เมล็ดพันธุ์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ทำตามที่บอกเอาไว้ไม่ได้เพราะเนื่องด้วยว่าเนี่ยมีเรื่องอย่างนี้แต่ว่าเราคงจะต้องไปแช่หลังจากนี้ค่ะแต่ว่าวันที่13ที่ผ่านมาตรงกับวันพืชมงคลนะคะก็ถือว่าพระนางคันแรกนาขวัญค่ะก็เกียรติก็ได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะคะในการปลูกส้มค่ะท่านผู้ฟังเกียรติได้ทำส้มตระกูลเขาเรียกว่าเป็นส้มสายพันธุ์จีนแหละค่ะสายพันธุ์หนึ่งเนาะเกียร์ก็มีลูกค้าที่เขาปลูกสายพันธุ์นี้อยู่แล้วก็ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเราก็ได้มีโอกาสเยี่ยมแปลงนะคะท่านฟังมันมาจากทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันมาจากการที่ไปลงสวนลงแปลงแล้วมันจุดประเด็นให้เรามีเรื่องที่อยากจะทำนะคะค่ะอ๋อมีเรื่องที่จะทำมีเรื่องที่อยากจะเป็นต้นแบบมีเรื่องที่อยากจะเป็นแกนนำเลยล่ะค่ะท่านผู้ฟังคือเกียร์ก็อยากเป็นแกนนำอยากเป็นต้นแบบในการที่จะทำสวนและทำแบบไหนให้ต้นทุนมันเซฟคือจริงๆจะบอกว่าเกียร์เป็นเจ้าของแบรนด์ก็จริงเกียร์ก็มีต้นทุนนะคะเกียร์ก็มีต้นทุนเช่นกับทุกท่านที่ทำเกษตรนะคะมีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุนแรงงานต้นทุนเครื่องจักรต้นทุนทุกอย่างมีเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่เพียงแต่เกียร์ใช้ต้นทุนปุ๋ยทางใบ
และก็ยาเชื้อราได้ถูกกว่าเล็กน้อยไม่มากถ้าสำหรับคนที่ซื้อแบบเลทแบบส่งจริงๆอะฮะเกียร์จะมีดิฟอยู่ไม่มากนักกับต้นทุนที่เราทำไม่มากจริงๆนะท่านผู้ฟังก็ถือว่าไม่แตกต่างจากสวนของเจ๊อีทไม่แตกต่างจากสวนของพี่สายันไม่แตกต่างจากสวนของรองนันลินหรือพี่เอหรือน้องปิ๋วนะหรือน้องปุ๋มนะเพราะว่าคนเหล่านี้ซื้อในปริมาณที่เยอะทีเดียวซื้อแบบล็อตเยอะใช้สำหรับ1ปี1ฤดูกาลเลยเนี่ยเกียร์ก็จะต้นทุนประมาณเดียวกันเลยแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกว่าอยากทำให้เห็นว่าถ้าเกิดเราเดินด้วยวิธีนี้มันจะมีประโยชน์อะไรกับต้นไม้บ้างมีประโยชน์อะไรกับดินบ้างมีประโยชน์อะไรกับคนที่ทำงานบ้างนี่แหละคืออยากจะบอกนะคะก่อนที่จะไปบอกลงลึกรายละเอียดนะหลายๆคนอาจจะได้แบบรับชมการไลฟ์สดกันแล้วบ้างหรือว่าทางหน้าแฟนเพจที่ทุกคนกดไลค์เอาไว้กดติดตามเอาไว้เนี่ยคุณก็จะเห็นความคืบหน้าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทนะคะทักทายก่อนเลยนะคะพี่วรรณโชคบุตรครู

พุธนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมัดดารีนะคะบอกวันนี้มีโปรโมชั่นไหมคะมีโปรโมชั่นของเราก็ยังมีโปรโมชั่นเดิมอยู่ก็เป็น6ชุดแถมฟรี1ชุดนะคะซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดหรือถ้าเราคิดว่าเราใช้แล้วชอบแล้วถูกอกถูกใจแล้วก็ซื้อราคาส่งแบบยกลังยกหีบกันไปเลยมันก็จะทำให้ต้นทุนของเราประหยัดลงอย่างน้อยสุดเลยคือ 9,600 บาทอันนี้ประหยัดแบบขั้นต่ำสุดๆคือ 9,600 ก็จะมีประหยัดมากกว่านั้นอีกอยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ทักทายคุณสุธยานะคะสวัสดีจากญี่ปุ่นด้วยนะครับคุณพี่สมยศแก้วเป็งนะคะสวัสดีครับคุณเจอีทอรุณีสุขใสไม่ทราบว่าที่สวนตัดเก็บช่วงไหนแบบต้นเลยอะค่ะช่วงไหนจะแล้วเสร็จนะคะเจอีทค่ะช่วยส่งข่าวกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เจอเรื่องของพายุฝนกันไปบ้างหรือเปล่าเจอลมไปบ้างไหมมีปัญหาบ้างหรือเปล่าส่งข่าวกันได้นะคะท่านผู้ฟังคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกียร์ไม่สามารถยับยั้งได้หยุดยั้งได้หรือปกป้องได้แต่สิ่งที่คนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1มาอย่างต่อเนื่องจะต้องได้รับการปกป้องแน่ก็คือความโทรมความทรุดโทรมความใบยับใบร่วงเท่ากับแปลงที่ไม่ใช้ไม่เท่าแน่ค่ะฟื้นต้นได้เร็วมากกว่าแน่ๆแต่ส่วนลูกจะร่วงเท่าไหร่อันนี้มันวัดกันไม่ได้จริงๆนะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับหลายๆแปลงที่โดนพายุนะคะอันนี้ต้องคือมันจะใกล้เก็บวันจริงๆแล้วจริงๆเลยนะก็เราไปถือกันเรื่องของโชควาสนาแล้วกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็ข้อดีก็คือเรายังคงมีต้นที่แข็งแรงอยู่สามารถที่จะทำงานต่อได้เลยไม่ต้องพักต้นยาวนานไม่ต้องไปเสียเวลาในการฟื้นฟูต้นได้แบบยาวนานอย่างพี่สุประโชคเนี่ยมี2รุ่นรุ่นที่2เนี่ยรุ่นแรกผ่านพอรุ่นที่2เนี่ยมันร่วงหมดเลยนะลูกเท่ากำปั้นอย่างเงี้ยเจอฝนก็ไป 6-7 วันแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็คือก็เสียใจกับพี่วรรณโชคแต่สิ่งที่พี่วรรณโชคทำต่อได้ก็คือตอนนี้ใบของพี่วรรณโชคพร้อมมากเลยที่ส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าใบพร้อมมากนะคะที่จะกระทุ้งเปิดตาดอกต่อได้เลยนะคะส่วนของพี่สมเกียรตินะพี่สมเกียรติก็ส่งภาพมาท่านผู้ฟังพี่สมเกียรติที่เป็นลูกค้าเรามาต่อเนื่องปีนี้ปีที่3แล้วก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบบเยอะๆมันเลยตลอดเลยเนี่ยค่ะมีปัญหาไหมมีปัญหาค่ะร่วงกิ่งร่างก็ร่วงแต่พอดูขึ้นไปบนต้นบนโดนี่คือยังมีผลผลิตพอต้นก็ถือว่าเรายังยิ้มได้นะคะสำหรับสวนของพี่สมเกียรติก็ถือว่ายิ้มได้ค่ะพี่เจ้อรุณีบอกว่าป่งแรดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังรัดอ่อนโอ้เร็วจังเร็วมากถ้ารัดอ่อนแล้วก็ถือว่าเราก็ถือว่าฟื้นได้เร็วหลังบ้านเป็นยังไงบ้างต้นที่สมหนักๆที่เพิ่งได้มาทำปีนี้ปีแรกมีลูกมีไม่มีใบจนทำใบทำลูกได้ไม่ทราบว่ามันเป็นผลผลิตที่เอาไปขึ้นตาช่างไข่ได้หรือเปล่าสำหรับแปลงหลังบ้านนะคะกระทิงยังไม่เสร็จเริ่มรัดอ่อนแล้วจะมีปัญหาไหมคะตอนนี้ยังตัดไม่เสร็จเริ่มรัดอ่อนแล้วจะมีปัญหาเรื่องของผลผลิตไหมคะเจอีทนะคะสวัสดีไปยังคุณประสิทธิ์ชนะรบนะคะบางบ่าวนครบูดบอกว่าใช้แล้วมีแต่เพื่อนมาถามว่าลูกติดมากจังนะคุณปณิสราก็สวัสดีด้วยนะคะคุณจินดาจันหอมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเกียร์น้องช้างไปไหนคะวันนี้มาแล้วค่ะตอนนี้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงเพราะมาแบบรีบเร่งน่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาพอดีน้องช้างไปงานบวชเกียร์เองก็ไปงานบวชแต่น้องช้างไปบวชไกลหน่อยส่วนเกียร์บวชที่วัดพระมหาธาตุนะก็จะใกล้นิดนึงพอไปเสร็จเนี่ยพระยังบวชไม่เสร็จเลยค่ะท่านผู้ฟังเมื่อกี้ก็คือใส่ห่มจีวรแล้ว เริ่มที่จะเอาบาตรไปถวายแล้วแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จยังไม่ได้ทำพิธีอะไรหลายเรื่องยังไม่จบเกียร์ต้องขอตัวเจ้าภาพมาก่อนนะคะก็ได้เห็นและได้อิ่มบุญแล้วก็เอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊อรุณีบอกว่าไม่มีปัญหาลูกทรงเป็นยังไงทรงสวยไหมน้ำสวยไหมเนื้อดีไหมคะเจ๊คือจริงๆเกียร์เป็นห่วงทุกสวนอย่างของเจ๊อรุณีเอ่ยอย่างเจ๊อรุณีอย่างรองนลินเขาผ่านไปแล้วเขาสบายแล้วตอนนี้เขาท่องเที่ยวเลยค่ะก็วางแผนการทำสวนเอาไว้คือเขาเก็บล็อตเดียวเลยคือหมดจบม้วนเดียวจบนะคะเขาก็วางแผนการฟื้นฟูวางแผนการทำใบชุด1ชุด2แล้วก็เตรียมแล้วว่าถ้าใบชุด1มาสวยชุด2เข้ามาดังดีปุ๊บนี่คือฉีดสารได้เร็วแน่นอนสำหรับแปลงของรองนลินไม่ว่าจะอยู่ที่

0: อะไรนะอยู่ที่พริ้วอยู่ที่มุมสงบแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเขาสมิงค่ะจังหวัดตราดช่วงนี้เหมือนสมองจำอะไรได้ยากมากเลยท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ของอาจารย์ไก่เป็นยังไงบ้างของพรรคพวกของเจวาสนาเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆเกียร์อยากให้หลายๆแปลงสวยเหมือนเดิมเนื้อดีไม่มีปัญหาโอ้ยขอบพระคุณใจอีทมากๆเลยนะที่เชื่อใจแล้วก็ยินดีด้วยนะคะที่ทำให้ผลผลิตได้ดีนะคะแล้วก็เราค่อยมาสรุปกันของเฮียวินัยตัดเสร็จแล้วหรือยังเนี่ย ก็ถามไถ่ทุกท่านแล้วค่ะของพี่เอก็น่าจะตัดสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่ได้ติดตามข่าวคราวเลยนะคะโดยความเป็นจริงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะกลับไปเยี่ยมลูกค้าฝั่งจันทบุรีอีกรอบแหละโดยทั่วไปเนี่ยช่วงเนี้ยเราเป็นช่วงที่เราต้องเดินทางไปจันทบุรีแต่เกียร์ก็ไปติดภารกิจนะคะเรื่องของการปลูกส้มอย่างที่บอกแหละเกียร์ปลูกส้มสายพันธุ์อมัวนะคะซึ่งมันเป็นตัวส้มที่เกียร์ไปทานแล้วเกียร์ชอบไปสวนแล้วชอบไปสวนแล้วหลงรักเหมือนเราไปสวนของพี่ขีขอโทษนะคะเหมือนเกียร์ไปสวนส้มโอของพี่ขีไกรสอนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกชอบเกียร์มีโอกาสเดินสวนคนทั่วไปได้ทุกสายพันธุ์พืชเลยไม่ว่าจะเป็นสวนกาแฟนะไม่ว่าจะเป็นสวนมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นส้มโอไม่ว่าทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นทับทิมสยามทองดีขาวน้ำผึ้งนะไปนาข้าวไปสวนมังคุดไปอะไรอีกอะไปลองกองนะฮะไปสวนลำไยแล้วไปดูลิ้นจี่ไปดูมะยงชิดคือไปมาหลายสวนมากแม้กระทั่งถั่วลิสงหรือแม้กระทั่งปลูกหญ้าสวนปาล์มสวนยางทั้งหมดเนี้ยค่ะที่เดินทางไปเนี่ยมันทำให้เกียร์เจอหลายประสบการณ์จากหลายครอบครัวจากหลายแปลงมันก็เลยทำให้เราเรียนรู้หลายๆเรื่องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรามีองค์ความรู้อยู่บ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นของจริงแล้วได้สัมผัสอุปสรรคจริงๆได้เห็นปัญหาในการทำงานจริงๆนะคะมายิ้มมาเจอค่ะท่านผู้ฟัง
1: อ
0: ิ่มมากนะอ๋อนะคะก็เลยต้องใส่เสื้อแบล็คแคทนะคะวิ่งกันใหญ่โตเลย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณเกียร์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เรามากันแบบอิ่มบุญนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จัดไป2จานนะฮะ
0: จ้ะ
1: ข้าวที่งานยังมีเหลืออยู่
0: เจ๊อีทบอกปีนี้ขอ3ที่นะคะไปเที่ยวยินดีมากๆเลยค่ะเจ๊อีทค่ะยินดีเลยค่ะตบปากรับคำยินดีมากๆนะของเจ๊อีท3ที่นะคะ
1: ครับ
0: ไปเที่ยวเกียร์จะพาเจ๊อีทไปท่องเที่ยว
1: ที่ประเทศ
0: ไต้ประเทศจีน
1: นี่นะขนาดทรัมป์ยังมาเลยเราก็ต้องไป
0: เออนะฮะทรัมป์ยังมาเที่ยวจีนเลยนะมายื่นอะไรนะเขาเรียก
1: ครับ
0: คำสัญญากันมาทำสัญญากันนะยักษ์ใหญ่สองฝั่งนะฝั่งอเมริกากับฝั่งภาคพื้นตะวันออกนะฮะก็ไม่กลางเนาะเป็นตะวันออกเลยนะของเรานี่ตะวันออกนะเอเชียนะก็ยักษ์ใหญ่สองที่ก็น่าจะปรองดองกันได้ถ้าทิศทางปรองดองหรือการตกลงกันได้ด้วยดีเนี่ยเราหลายๆประเทศเล็กๆน้อยๆ
1: ก็จะได้สบายใจหน่อยไม่ต้องเลือกข้าง
0: น
1: ะวางตัวก็ลำบากนะครับ
0: ค
1: ่ะนะครับ14นาฬิกากับ32นาทีครับคุณผู้ฟังครับหลายคนก็คงจะได้ติดตามนะดีเจช้างก็แอบดูอยู่นะวันที่คุณเกียร์เนี่ยไปทำพิธีปลูกส้ม
0: ทำพิธีปลูก
1: ในขณะที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเขามีพิธีแรกนาขวัญนะฮะของเรานี่ก็ไลฟ์สดนะกำลังปลูกส้มกันอยู่นะครับที่เขาคอนะมีด็อกเตอร์นะของเรานี
0: ่ด็อกเตอร์ไปกับหลายท่าน
1: แรกนาขวัญนี่พระโคพอพระโคเพียงแต่ส่วนส้มเกตประธานพรนี่ก็มีท่านด็อกเตอร
0: ์
1: แล้วก็มาลงแขกมาช่วยกันหลายคนเลย
0: เป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยจะเห็น
1: ครับเต็มแม่คุณเกียร์ปลูกเลยนะ
0: คุณเกียร์ปลูก
1: ปลูกได้เหรอครับเฮลเมนไลท์อย่างเดียวเลย
0: ก่อนไลท์เนี่ยคุณเกียร์ปลูกก่อนแล้วก่อนไลท์สดเนี่ยคุณเกียร์ปลูกก่อนแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะ400-500ต้นเราจะปลูกเสร็จภายในวันไม้อะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวจริงๆการลงแขกนี่มันเป็นเรื่องดีมากวันนั้นลงแขกเนี่ยไม่ได้ต้มถั่วนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ต้มถั่วนึ่งข้าวเหนียวนะแต่กลายเป็นว่าทำขาหมูต้นฉบับจากร้านตังเกียไปเลี้ยงพี่น้องบนเขา

0: นะคะก็อิ่มหนำสำราญสนุกสนานค่ะดีเจช้าง
1: ครับ
0: นะการไปอยู่ที่นู่นนะคะนุ่นฟังเกียร์ไม่มีไฟฟ้าน
1: ะ
0: ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล
1: ์
0: นะต้องขอบพระคุณพระอาทิตย์นะที่ทำให้มีแสงไฟได้ใช้ในยามค่ำคืนแล้วก็ก่อทานเนี่ยท่านผู้ฟังนะฮะตื่นเช้ามานี่คือทะเลหมอกเขาเรียกว่าอยู่ในเมืองในหมอกนะ
1: ครับ
0: ก็บรรยากาศดีรอบๆก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะไปอยู่5วันเนี่ยพี่ช้าง5วันไหม5-6 วัน 5 วันแหละ5วันเดินขึ้นเขาวันละ3รอบขึ้นลงขึ้นลงเท่ากับ6ครั้ง
1: ครับ
0: ก็ขาแข็งเลยค่ะตัวแข็งขาแข็งไปเลยคือจริงๆการที่พี่เกียร์ไปทำแบบนี้
1: เดินเขาเหรออ
0: ุ้ยคุณช้างต้องไปอ่ะพี่ช้างจริงๆพี่ช้างจะต้องไปกับเรา
1: ใช่แต่ว่ามีงาน
0: พิธีกร
1: รับงานไว้ 75,000 ค่าพิธีกร
0: อุ้ยคุณไม่ต้องจัดรายการ
1: งานบวชเมื่อวาน
0: รับแต่งานพิธีกรพอไม่ต้องมานั่งจัดรายการแล้ว
1: แต่เขาก็ต่อเหลือ 2,000 ตอนเขาติดต่อมาก็ 7,500
0: ตอนติดต่อ 75,000 แต่ว่าพอจัดเสร็จ
1: ก็เหลือ 2,000
0: ตอนแรกซองก็ดูหนาๆหน่อยมีใบไม้มาด้วยในซองมีเงินมา 2,000 ค่ะก็ถ้าไปกับพี่เกียรติได้มากกว่าดันโนโรบุเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวจะรอไปให้ต้นใหญ่ขึ้น
0: อ่ะฮะไปเพื่อ
1: ไปเก็บตอนที่ออกผลแล้วอะไรอย่างนี้
0: จริงๆ จะบอกอย่างนี้ว่าการที่เลือกสายพันธุ์นี้
1: ครับสายพันธุ์อะไร
0: อัมมัว
1: ฮะ
0: อัมมัว
1: อัมมัว
0: อัมมัวแ
1: ย่มาจากประเทศอะไรครับ
0: เป็นชื่อแบบฝรั่งเศสนะถ้าเราฟังผู้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะแปลเป็นแบบเหมือนความรัก
1: อัมมัวนี่คือจะเป็นฝรั่งเศสถ้าพันธุ์อัมมัวนี่จะมาจากจีน
0: มาจากจีนก็ถือว่าความชอบแหละเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นชอบการทำเกษตรเนี่ยหลังจากที่เรามาเดินทำธุรกิจปุ๋ยแล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: เดินธุรกิจปุ๋ยแล้วก็ตอนแรกนี่ปฏิเสธทุกส่วนที่จะทำพ่อให้ก็ไม่เอาฝั่งพ่อสามีให้ก็ไม่เอาไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่อยากอยู่กับความเป็นเกษตรไม่อยากร้อนไม่อยากอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแล้วก็พอเราเริ่มทำปุ๋ยเนี่ยค่ะก็ถือว่า10 กว่าปีละที่พี่เกียร์อินกับการทำเกษตรมาเรื่อย
1: ๆเราไปเห็นสวนคนโน้นสวนคนนี้
0: มันเริ่มต้นจากการที่ไปเห็นความล้มเหลวไปเห็นความล้มเหลวไปเห็นความไม่ประสบผลสำเร็จของพี่น้องภาคเกษตร
1: ครับ
0: แล้วมันก็เลยมีใจรักอยากที่จะทำให้ทุกคนสำเร็จพอเราเริ่มไปคลุกอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือเป็นชีวิตที่มีความสุขอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วถ้ามันจะให้สุขมากกว่านั้นคือต้องเป็นการทำเกษตรแบบไม่ต้องอยู่กับเคมีทุกรอบมันก็จะสุขขึ้นไปอีกเพราะเราได้โอโซนที่ดีพี่ช้างเราได้แบบอากาศแบบบริสุทธิ์จริงๆแต่ภาคเกษตรเชื่อไหมว่าพอเราลงมือไปจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยมันเป็นอะไรที่อันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยรายได้ต่ำสุขภาพก็โทรมอีกนี่สำหรับภาคเกษตรถ้าเราดู GDP ที่ทางรัฐมนตรีพาณิชย์เอามาเปิดเผยคือมีแค่ 6% เอง
1: ครับ
0: ทั้งที่เกษตรมี 40% ของพื้นที
1: ่คนทำก็เยอะ
0: คนทำเยอะมาก
1: ทำเกษตรนี่เยอะมาก
0: เยอะมากแต่รายได้ได้จากเกษตรเนี่ยแค่ 6% ของรายได้ทั้งหมดของประเทศแต่พอเราเข้าไปคลุกแบบนั้นปุ๊บมันมีความแบบมันก็เลยผุดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวที่เป็นยาเชื้อรา
1: ครับ
0: มันก็เลยผุดโปรดักต์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวที่เป็นยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะท่านผู้ฟังเพื่ออยากที่จะให้มันพื้นที่เกษตรค่อยๆซึมค่ะพี่เกียร์รู้ว่าพี่เกียร์ไม่สามารถเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนหลายๆแบรนด์ได้ทำมาตั้งนานแล้วนะท่านผู้ฟังก็ยังไม่ได้แบบร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่มีมากที่สุดตอนนี้คือมีความสุข
1: ครับ
0: มีความสุขที่เห็นแต่ละแปลงสำเร็จทั้งๆอย่างเนี้ยอย่างเจ๊อีทนี่คือเขาเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเขาเป็นคนทำสวนแล้วมีผลผลิตที่รายได้ดีอยู่แล้วอย่างรองนลินอย่างเงี้ยรายได้ดีอยู่แล้วถามว่าแล้วทำไมคุณเกียร์ต้องไม่มีความสุขกับคนที่เขามีอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: มีความสุขมากเลยที่สามารถทำให้คนปลอดเคมีขึ้นมาได้มีความสุขมากๆที่ทำสามารถไปช่วยคือเรามองเขาว่าเขาสำเร็จแต่ในความสำเร็จอ่ะมันยังมีอุปสรรคเยอะมากเหมือนเจ๊อีทฟังอยู่เนี่ยสิ่งที่เกียร์พูดมันใช่หรือไม่ใช่มันยังมีอุปสรรคอีกเยอะมากแต่ถามว่าเขามีกำลังซื้อไหมมีนะ
1: ครับ
0: รองนรินทร์อย่างรองนรินทร์อย่างพี่ เจ๊อีทอย่างคุณวาสนาอย่างพี่บันเทิงมีกำลังซื้อ

0: อยู่แล้วคุณจะซื้อเคมีปีละกี่ล้านก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนอยากออกมาก็เพราะว่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่อยากต้นตายแล้วเราก็เป็นหนึ่งตัวอีกหนึ่งอย่างที่จะไปช่วยตรงนี้มาจากความคืบคลานไปเรื่อยๆเริ่มใช้เริ่มเห็นผลเริ่มมาเต็มที่เริ่มแบบ 100% กับเรามากขึ้นและผลผลิตมันก็เลยเขาเรียกว่าแบล็คแคทก็จริงใจกลับทำให้ผลผลิตได้มากแล้วต้นเราก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่แหละคือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เริ่มหลงรักภาคเกษตรมากขึ้นมากขึ้นพอเราไปเดินปุ๊บสวนทุเรียนถ้าพูดถึงมองรายได้เวลาจุดขายต่อลูกณสมัยก่อนเนาะพี่ช้างเนาะณก่อนหน้านี้สัก 3-4 ปีมากก่อนหน้าเนี้ยเราจะเห็นว่าผลผลิตต่อลูกเนี่ยมันรายได้มันสูงมากๆแต่ทุกคนไม่เห็นค่าใช้จ่ายทุกคนจะไม่ได้คิดว่าค่าใช้จ่ายของคนทำสวนทุเรียนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ทุกคนจะไปเห็นรายได้ก่อนว่าเอ๊ะลูกหนึ่งน้ำหนัก5กิโลกิโลละ210บาท5กิโลเท่าไหร่พันกว่าบาทต่อลูกโอ้ทุกคนก็ตาโตอยากทำโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาว่าขั้นตอนในการทำจะต้องไปเจออะไรบ้างนะคะบางคนก็ถอยบางคนก็แบบปิดกระดานหนีเลยไม่เอาไม่ไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็นี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกียรติรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มต้นพอไปเดินเดินเราก็จะเห็นคนทำสวนแบบหยาบๆหน่อยคนทำสวนแบบคนงานดูคนทำสวนแบบนานๆเข้าทีคนทำสวนแบบทำขอให้มีสวนเอาไว้หลังเกษียณอย่างเงี้ยค่ะคนทำสวนแบบปราณีตพอพี่เกียรติไปเจอคนทำสวนแบบปราณีตพี่จางพี่รู้สึกว่าอุ๊ยตายละมันทำได้มันสักเซสมันจบเริ่มต้นก็คือสวนของพี่ไกรสอน
1: ที่สีชนนครศรีธรรมราช
0: อันนี้เป็นจุดประเด็นเลยค่ะว่าอุ๊ยตายละมีความสุขจังเหมือนเขาอยู่แบบมีความสุขทุกวี่วันแล้วก็รูทีนของเขางานของเขาไม่ได้มีงานหน้าเดียวนะท่านผู้ฟังเขามีเรือประมงด้วยแล้วเขาก็ทำเกษตรด้วยปลูกส้มโอด้วยพี่เกียร์มีที่สิ่งแรกเลยทันฉันจะทำส้มโอทั้งที่มีคนชวนปลูกเยอะมากแต่พี่ไม่อินแต่ไปอินกับการที่พี่ขี่ทำงานก็เห็นปุ๊บก็เริ่มจะปลูกส้มโอพี่ขี่ก็มีจิตมีใจกับเราเนาะไปเยี่ยมถึงแปลงไปดูให้ถึงที่ว่าเอ้ยดินอย่างนี้คุณเกียร์มันไม่น่าจะไปได้คุณเกียร์เลยต้องถอยจากส้มโ
1: อ
0: ปลูกได้ไม่กี่ต้นค่ะมีปลูกไว้แปลงหนึ่งค่ะแต่ไม่กี่ต้นค่ะแล้วก็ต้องถอยจากส้มโอมาเป็นมะพร้าวแทนเพราะด้วยที่ดินเรามันโดนน้ำท่วมหนักส้มโอก็จะไปต่อไม่ได้ก็ถอยค่ะถอยตัวเองเราประเมินตัวเองได้เราก็ถอยนะทั้งที่ต้นพันธุ์เราก็สั่งแล้วอะไรแล้วนะคะก็ต้องถอยค่ะพอถอยมาเสร็จเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อพอปลูกไปมะพร้าวมันก็ดีนะแต่ส้มมันยังไม่ออกจากหัวใจพี
1: ่ครับ
0: มันยังอยากทำอยู่แล้วก็ไปเจอลูกค้าอีกแปลงหนึ่งก็ปลูกส้มนี้แหละอมัวนี่แหละก็ชอบในรสชาติแล้วก็มีความคิดว่าน่ะมันต้องมีสักแปลงสีที่ทำแบบไม่มีเรื่องเคมีที่จะไปส่งให้อันตรายทั้งผลผลิตที่ผู้บริโภคปลายทางก็เลยเกิดแปลงนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: แปลงส้มสายพันธุ์อมัวปลูกประมาณสักที่ปลูกไปแล้วเสร็จคือ410ต้นยังมีอีกฝั่งนึงยังปลูกไม่เสร็จ
1: จะออก410หรือทำไงเนี่ยวันนี้
0: อุ๊ยตายแล้ววันนี้จะออกแล้ว
1: จะใต้ดินทันไหม
0: บ่ายสองแล้วบ่ายสามแล้วเนี่ยจะบ่ายสามแล้วทันไหมท่านผู้ฟังแต่จริงๆจะปลูกไป410ต้น
1: ครับ
0: นะคะก็เนี่ยความน่ารักของคนบนเขาเห็นไหมรอยยิ้มความสนุกสนานทุกคนก็ไม่ได้อิดออดในการที่จะมาช่วยมาทำก็มีรองนายกอบต.หนองแม่นา
1: ครับ
0: นะก็เข้ามาช่วยแล้วก็หลักๆแหละพี่เกียร์
1: ดีเจโอโน่ก็มา
0: โนโอโน่ก็มานะคะแล้วก็ลูกหลานเด็กๆเข้ามาก็คิดว่าที่นี่มันจะแบบอุดมสมบูรณ์นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันครบองค์ประชุมมากเลยนะก็จะมีเนี่ยคู่ครอบครัวของบ้านโอโน่บ้านดร.พุทธสุดาบ้านพี่เกียร์นะคะแล้วก็น้องๆก็ลูกดกเลยเห็นไหมเด็กเต็มไปหมดก็ให้เราถือกุศโลบายว่าแปลงนี้จะต้องลูกดกนะก็ขอบคุณคาถาปลูกพืชของรองตรีที่คีรีวงด้วยนะท่านให้ไว้หลายปีมากแล้วแต่พี่เกียร์บันทึกเอาไว้วันหนึ่งมีแปลงก็จะใช้คาถานี้ก็ได้ใช้คาถาพระแม่ธรณีไปนะก็ถือว่า

0: เป็นความหวังเป็นความตั้งใจแปลงนี้มีให้เรียนรู้หลายเรื่องเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: เรื่องแรกก็คือเรื่องของต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ที่ถอนมาไม่มีดินไม่ได้ใส่ถุงชำมา
1: ค่ะนี
0: ่ถอนแบบถอนรากมาเลยค่ะท่านผู้ฟังไม่มีดินเกาะแม้แต่นิดเดียวถอนรากมาใช้เวลาถอนจากแปลงต้นพันธุ์มาจนถึงวันที่ปลูกคือ6วันแก้ผ้าอยู่6วันค่ะต้นส้มของเกียร์แก้ผ้าอยู่6วันแล้ววิธีการของเกียร์คือเกียร์ก็ใช้วิธีผสมยาเชื้อรา Black Cat 1ปุ๋ย Black Cat ละลายน้ำไว้ถังละ100ลิตร100ลิตรนะฮะ3ถังแล้วเราก็ต้นพันธุ์เนี่ยมาแช่
1: จุ่มอ๋อแช่ไว้
0: แช่น้ำเอาไว้อย่างนั้นล่ะ
1: ครับ
0: แช่เอาไว้เดินทางไกลด้วยนะมาจากทางน้องโอโน่เป็นคนขนต้นพันธุ์ให้พี่เกียร์เดินทางมาไกลด้วยค่ะต้นพันธุ์ก็จะตากแดดตากลมมาตลอดทางเลยค
1: ่
0: ะเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมงก็ตากแดดตากลมมาตลอดเลยท่านผู้ฟังแล้วก็พอมาปุ๊บมาถึงไร่พี่เกียร์ปุ๊บก็รีบจุ่มเลยรีบแช่น้ำปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1พอแช่ไปปุ๊บพี่เกียร์ก็กังวลว่าเอ๊ะการที่ฉันจะแช่นานเกินไปเดี๋ยวมันจะเกิดผลเสียมั้ยเพราะก่อนหน้านี้พี่เกียร์จะให้ทุกคนแช่ต้นพันธุ์ไว้ประมาณ4ชั่วโมงเนาะแต่รอบนี้เราจำเป็นที่ต้องทำไป48ชั่วโมงพี่ชาสองวัน
1: สองวัน
0: แต่เชื่อไหมว่าระหว่างแช่เธอยอดมันออก มันแตกใบใหม่อะท่านผู้ฟัง
1: ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงดิน
0: ยังไม่ได้ลงดินมันแตกยอดเลยนะคะแต่มันไม่ได้แตกทุกต้นแต่มันมีแตกให้เห็นว่ามันมีแตกยอดนะแล้วก็กิ่งก้านมันเขียวใบมันร่วงแทบหมดเลยค่ะนะคะเหมือนแบบเราเอาแต่ก้านไปปลูกอะแล้วพอไปปลูกเสร็จพี่เกียร์วันนั้นแดดก็ออกทั้งวันเนาะ
1: ครับ
0: ดินก็เริ่มแห้งระบบน้ำก็ยังไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ผิดนะเพราะว่าเกียร์ต้องรอเรื่องของโซลาร์เซลล
1: ์ครับ
0: น้ำก็เลยยังเดินระบบไม่เสร็จไม่เรียบร้อยแต่เราถือเลิกเอาวันแรกนาเนี่ยมาทำก็จะเริ่มเหี่ยวเดินขึ้นไปบนปุ๊บเอ๊วันนี้จะมีฟ้าจะฝนจะตกให้เราไหมนะนะคะก็เลยตัดสินใจว่าฉีดพ่นแบล็คแคทเลย
1: ครับ
0: ฉีดพ่นแบล็คแคทก็มีปัญหาอีกเพราะว่าฝนมันตกไปเมื่อคืนก่อนจะปลูกแดดมันไม่แรงพอที่จะเก็บพลังงานเอาไว้เพื่อจะดูดน้ำขึ้นไปในแทงก็ไม่มีน้ำ
1: ใช้พลังงานโซลาร์เซลล
0: ์ใช่เพราะไม่มีแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ก็เลยใช้เป้สะพายเดินไปก่อนแค่3แถวเพราะวันมันหมดเวลามันหมดอ่ะพระอาทิตย์กลับบ้านแล้วอ่ะเรายังอยู่บนเขาอ่ะก็ฉีดไป3แถวรุ่งเช้ามาดูพี่ช้างไม่ต้องรุ่งเช้าสิ3ทุ่มเนาะ3ทุ่มพี่เกียร์ขึ้นเขาอีกเป็นห่วงต้นไม้ว่าเอ๊ะเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นแบบอย่างให้ทุกคนไงพี่ช้างเราก็เอ๊ะไปดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างจากการที่เราฉีดกับเป้20ลิตรไปเฮ้ยมันสดชื่นพี่ช้างใบสดชื่นนะคะใบมันดีมากเลยพอใบมันดีมากก็เริ่มรู้สึกแบบเออแต่เกียร์ไม่ได้สามารถทำได้ทั้ง410ต้นนะท่านผู้ฟัง410ต้นเนี่ยก็มาพยายามน้ำกันอีกครึ่งวันได้ฉีดอีกวันบ่ายนี่แหละคือปัญหาหน้างานที่มันเกิดขึ้นแต่พอฉีดไปช่วงปุ๊บอีกวันหนึ่งพี่แกตามขึ้นไปดูอีกตอนเช้าเอ้ยมันสดชื่นใบมันเขียวกิ่งก้านมันเขียวเราก็สบายใจนะคะว่าเออดูต่ออีกสักหนึ่งอาทิตย์ว่ายอดเดินไม่เดินรากเดินรากเกาะดินก็จะมียอดเดินอันนี้ก็รอติดตามนะคะเกียร์ก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าการแช่ต้นพันธุ์มันมีประโยชน์นะคะส่วนจะสำเร็จไหมติดออกมากี่เปอร์เซ็นต์จาก410ต้นจะติดกี่เปอร์เซ็นต์จะตายกี่ต้นอันนี้เกียร์ก็จะให้ทุกคนเกียร์เปิดเผยค่ะเกียร์เป็นคนไม่เขาเรียกก็ทำงานตรงไปตรงมาเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: เราไม่ต้องไปแอบแอหรือว่าจะเป็นยังไงแต่ขอให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเรามีผลเสียไหมเราเจออุปสรรคแบบไหนอยากที่จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังว่าสิ่งที่เกียร์ไปทำแล้วลงมือเองเนี่ยเกียร์จะเข้าใจความเป็นเกษตรกรทุกคนเกียร์ลงทุนนะเกียร์มีสวนทุเรียนแล้วเกียร์ก็รู้ว่าการลงทุนสวนทุเรียนเนี่ยต้นทุนสูงมากนะฮะทุเรียนเกียร์ก็ไม่กี่ต้นเนาะเกือบประมาณเกือบ900ต้นนะฮะก็เห็นว่าเราเข้าใจเกษตรไงเราเข้าใจพี่น้องภาคเกษตรว่าต้องแบกอะไรบ้างพี่ช้างแต่สิ่งที่เกียร์แบกกับคนอื่นแบกที่ยังไม่ได้ใช้แบกแคทอะค่ะคุณจะไม่เหมือนเรานะกับแปลงที่เขาใช้ Black Cat เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคนที่ใช้ Black Cat ต้นทุนหายค่ะพี่ช้างต้นทุนลดจริง นะคะต้นทุนลดจริงๆถามเจ๊อี้แถมถามอาจารย์ไก่ถามน้องสายันถามน้องป้อมน้องแตงน้องน้ำถามพ่ออารมณ์ถามได้เลยค่ะทั่วประเทศไทยนี้นะที่ใช้ปุ๋ยเราอยู่แล้วยิ่งใช้ต่อเนื่องต้นทุนยิ่งลดค่ะนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจตัวเองออกจากเซฟโซนที่เราเคยคิดว่าการใช้เชิงเดี่ยวตัวนั้นตัวนี้8ตัว9ตัว10ตัวแล้วมันจะเป็นเรื่องดีวันนี้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่เรารวมเอาธาตุอาหารทั้งหมดเอาไว้ในชุดเดียวนะฮะแล้วก็มีตัวยาเชื้อราที่ไปใช้ในการรักษาเชื้อราป้องกันโรคแล้วสร้างภูมิให้กับต้นขับไล่หนอนแมลงในตัวมันจะค่อยๆถอดเคมีออกจากสวนเราไปได้แบบดีขึ้นดีขึ้นค่ะเมื่อคุณฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอให้มันเกิดโรคแล้วค่อยตัดสินใจใช้ถ้าการที่เราทำงานแล้วรอให้มันเกิดแล้วตัดสินใจใช้เนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนและเวลาของเรามันสิ้นเปลืองมากกว่าเดิมแต่ถ้าวันนี้เราใช้เพื่อป้องกันสร้างภูมิให้กับต้นไปเรื่อยๆเราจะไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานเราเลยเราเอาใจไปลุ้นเรื่องของสภาวะอากาศเท่านั้นพอค่ะพี่ช้าง
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับมีโปรไหมวันนี้ไม่มีครับ นะ
0: เวลาจัดโปรแล้วคุณต้องจัดเลยต้องรีบจัดถ้าคุณได้ยินโปรจากคุณเกียร์คุณต้องรีบจัด
1: ครับโปรวันนี้ก็จริงๆแล้วก็มีนะก็คือซื้อ6แถม1นะครับสำหรับปุ๋ยแบ็คแคทนะครับซื้อ10แถม2ครับ1ลังนะ24ชุดนะครับ 37,920 บาทครับแล้วก็ซื้อคู่ครับปุ๋ยแบ็คแคท1ชุดยาราแบ็คแคท1 1ลิตรนะก็เหลือ 3,420 บาทครับนี่คือโปรวันนี้นะครับ
0: ใช่
1: สวัสดีพี่วรรณโชคด้วยบอกว่าเพลงเพราะครับ DJ ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อกี้เพลงแรก
0: อยากบอกว่ารักถ้าจะรักก็อะไรนะ
1: ถ้าเธอนั้นพร้อมที่จะรักนะครับแล้วก็คุณทัศยะนะครับสวัสดีจากญี่ปุ่นครับคุณสมยศนะครับสวัสดีด้วยครับนะครับแล้วก็คุณอรุณีนะครับปงแรดเสร็จแล้วกำลังรัดอ่อนนะครับตอนนี
0: ้คือตัดผลผลิตที่แปลงปงแรดเสร็จเรียบร้อยแล้วใบชุดใหม่กำลังมาแล้วค่ะ
1: นะครับแล้วก็
0: ที่กระทิงยังไม่เสร็จเริ่มรัดอ่อนแล้ว
1: จ้ะไม่คิดว่าเป็นกะทิอยู่ตั้งนาน
0: กระทิง
1: กระทิงเนาะ
0: คือจะมีแปลงกระทิงมีแปลงโป่งแรดมีหลายแปลงเหมือนกันเจ๊อิดก็มีหลายแปลงนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดคุยกันว่าสวนของเจ๊อิดเป็นยังไงบ้างนะก็
1: นี่ว่าสวยเหมือนเดิมเนื้อดีไม่มีปัญหาน
0: ะแล้วก็ปีนี้ขอ3ที่นั่งไปเที่ยวกับเรายินดีที่สุดเลยนะคะ
1: นะส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับต้องการ1ที่นั่งก็ปุ๋ย Black Cat ครับ4ลังนะบวกกับยารา Black Cat 1 5ลังก็รับ1ที่นั่งนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับรับจำนวนจำกัดนะแค่70ที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะก็รีบๆนะครับบอกแจ้งก่อนล่วงหน้าก็ได้ว่ามีความตั้งใจจะต้องการซื้อโปรสะสมนะครับ
0: uh-huh.
1: เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวกับเรานะครับในปีหน้า
0: พอใกล้ๆเต็มเราจะได้โทรแจ้งว่าที่นั่งจะเต็มแล้วนะคุณจะเอาไม่เอาอย่างนี้ค่ะเราจะยืนยันให้อีกทีนึงนะคะ
1: สวัสดีพี่ประสิทธิ์ชนรบนะครับบางบ่าวนครบุตรนะใช้แล้วมีแต่เพื่อนมาถามครับว่าลูกติดมากจังนะฮะ
0: บอกเขาไปตาฉายแบ็คแคท
1: พี่รัตนะปนิสราสวัสดีครับคุณจินดาจันหอมนะครับสวัสดีค่ะใช้ดีค่ะปุ๋ยแบ็คแคทนะคะพี่ธวัชชามทองนะครับสวัสดีครับป้าพึ่งขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็พี่วรรณโชคขอเพลงสู้เพื่อฝันมานะด้วยนะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยกันละกันทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกับเรานะครับสนใจนะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันมาสอบถามติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์นะมาได้ด้วยนะครับสำหรับเบอร์โทร063-459-6939ครับเดี๋ยวเราพูดต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยทิ้งท้ายทีเดียวเพราะเวลาเหลือประมาณ7นาทีนะเราอีกสัก3นาที
0: อีกสัก3นาทีแล้วค่อยทิ้งท้ายก็จริงๆแล้วในแปลงของพี่เกียร์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายอย่างนะช่างก็คือเราก็จะมีองุ่นนะเราก็จะมีดอกกุหลาบเราก็จะมีข้าวโพดนะแล้วก็สิ่งที่จะทำอีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวลืมผัวข้าวเหนียวลืมผัวที่บอกว่าจะไลฟ์สดวิธีการแช่นะก็บอกไปแล้วว่าเราเจอปัญหานิดนึงระหว่างทำงานก็คือ มีฝน

0: ก็ที่ไม่พร้อมก
1: ็
0: เลยไม่สามารถแช่ข้าวก่อนได้นะต้องทำที่ให้พร้อมก่อนแล้วก็แช่ข้าว1คืนแล้วค่อยไปหวานมันก็จะง่ายกว่านะคะดังนั้นก็เลยยังไม่มีเรื่องของการแช่เม็ดข้าวให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ทำเนี่ยจะเอามาให้ดูกันเป็นตัวอย่างส่วนวิธีการมันไม่ได้ยากเลยนะคะก็แค่ผสมปุ๋ยผสมยาเชื้อรานะแล้วก็ใส่ชนิดผงเข้าไปด้วยละลายเข้าไปในถังสมมติว่าคุณมีถังปูนสัก200ลิตรคุณก็ดูว่าปริมาณข้าวมีมากแค่ไหนอ่ะพี่ช้างแล้วก็แช่เมล็ดได้เลยแช่ไปเลยข้ามคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเอาไปหวานมันจะทำให้เมล็ดข้าวของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามันเป็นเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพและสามารถติดได้แบบ 100% พี่เคียดูจากแปลงที่เขาแช่เมล็ดกาแฟพี่เคียเป็นคนไปแช่เองเมล็ดกาแฟที่สปป.ลาวอ่ะท่านผู้ฟังเราไปเรากำลังเห็นวิธีการเพาะต้นกล้ากาแฟกันอยู่พอเห็นวิธีการทำของเขาปุ๊บโอ้ยพี่เคียก็แช่เลยเทยาเชื้อราไปเจไปแค่20 ซีซีเองต่อถัง20ลิตรอ่ะนะก็ถัง20ลิตรแช่5กิโลสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะท่านผู้ฟังปกติเมล็ดพันธุ์5กิโลเขาจะเอามาเพาะปลูกมันขึ้นได้แค่2กิโลครึ่งค่ะพี่ช้างแต่พอหลังจากนั้นเราก็แช่แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันไป1คืนแล้วก็เขาก็เอามาปลูกเนี่ยเปิดกลายว่า5กิโลมันเป็นผลให้เขาได้ทั้ง5กิโลเต็
1: ม
0: มันอัตราการติดมันติดแบบเต็มจริงๆเต็มแบบเขาไม่ต้องเสีย200เขาเรียกอะไรนะ2กิโลครึ่งอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ปกติ2กิโลครึ่งมันก็ได้เยอะนะหลายต้นมากกลายเป็นว่าลงทุนแค่ 1,980 บาทเนี่ยมัน 3,420 บาทเนาะทั้งคู่เนี่ยเขาได้งานดีมากๆต้นพันต้นกล้างอกงามแตกเร็วและเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์มันก็เลยทำให้ลูกค้าที่ซื้อต้นกล้าจากเขาเนี่ยค่ะมันก็บอกต่อกันไปว่าซื้อต้นกล้าจากแปลงนี้สิ
1: ครับ
0: ต้นกล้าดีต้นกล้าแข็งแรงเอาไปแล้วไม่ตาย
1: ครับ
0: มันอาจจะคิดส่วนทางว่าบางคนปลูกต้นกล้าถ้ามันตายเยอะก็ดีฉันได้ขายชุดใหม
1: ่
0: แต่จริงๆแล้วถ้าคุณทำแล้วตรงฉินตั้งแต่แรกอ่ะพี่เชื่อว่าคนจะกลับมาซื้อต้นกล้าที่คุณเพราะคุณดูแลต้นกล้าดี
1: และจะบอกต่อให้ด้วย
0: ใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งข้อนะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำจากตัวเองเนี่ยให้มันเป็นของดีมีคุณภาพจะได้ส่งต่อออกไปแล้วเขาก็จะได้บอกต่อคือเขาไม่ได้ปลูกอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ขายคนนั้นคนเดียวอย่างแบล็คแคทก็ไม่ได้ขายคนคนเดียวขายมันทั่วประเทศแถมขายไปยังทางต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะมันไม่มีคนใช้ต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีหรอกพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนออกจากเซฟโซนนะสวัสดีทักทายน้องป้อมด้วยนะคะไม่ทราบเป็นยังไงบ้างฝนหนักขนาดนี้มีปัญหาไหมเพราะลูกของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังลงกลิบ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อน
0: ได้ค่ะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
0: ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะประชาธิปัตย์เปิดตัวอนุชาบุรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทมชูกรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานเป็นทีมในพื้นที่กทม.แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกทม.แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องห่างเหินกันพรรคพร้อมขับเคลื่อนงานของกทม.ที่ผ่านมาพรรคทำงานในกทม.ต่อเนื่อง4สมัยและสามารถทำให้พี่น้องชาวฝั่งทนมีรถไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในอดีตที่ผ่านมาสามารถดำเนินโครงการประสบความสำเร็จหลายด้านพรรคพร้อมอาสาทำงานเพื่อคนกรุงเทพคาดหวังว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้พร้อมผลักดันให้กทม.เป็นศูนย์กลางของ AI กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้และผู้ที่จะทำได้ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถความสุจริตมีประสบการณ์และทำงานให้กับทุกฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์จึงเสนอนายอนุชาบูรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทม.โดยนายอนุชาจบโลจิสติกด้านพลังงานมีประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่มีประวัติด่างพร้อยได้รับการยอมรับอุดมการณ์ทางการเมืองยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทำงานได้กับทุกฝ่ายแม้การเมืองแบ่งขั้วรุนแรงยืนยันมีคุณสมบัติพร้อมและเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะกลับมาช่วยประชาธิปัตย์และจะทุ่มเททำให้กรุงเทพเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองฟ้าอมรนายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวถึงเหตุผลการตัดสินใจชิงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์โดยยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ขณะนี้อยากจะพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้นซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสส่งตนเองชิงผู้ว่ากทม.เปรียบเหมือนเป็นการจุดไฟให้ตนเองขึ้นมาใหม่และสิ่งสำคัญต้องการทำการเมืองโดยสุจริตและนี่คือเหตุผลสำคัญในการมุ่งมั่นตั้งใจอาสาชิงผู้ว่ากทม.โดยอยากเห็นกทม.เป็นเมืองฟ้าอมรกทม.จะเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมพัฒนาความสะดวกความสะอาดและความสบายภาพรวมสอบวิชาชีพครูระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการครุสภาตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาครูครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2569ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ณสนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพบว่าภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีมีความเสถียรสูงพร้อมรองรับผู้เข้าสอบอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมชื่นชมสำนักงานเลขาธิการครุสภาและมหาวิท

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความใส่ใจผู้เข้าสอบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมทั้งการจัดห้องสอบเฉพาะสำหรับสตรีมีครรภ์ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายสายตาและการได้ยินตลอดจนห้องพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการสะท้อน

0: ด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมในทุกขั้นตอนกระบวนการคัดกรองครูรุ่นใหม่ต้องมีความเข้มข้นเที่ยงตรงและตรวจสอบได้เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นว่าระบบนี้จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
15: ลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
16: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
14: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Hon New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
17: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: 15:17 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1ประจำวันเสาร์ที่16เดือนพฤษภาคมครับพุทธศักราช2569นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ทราบกันแล้วว่าพรุ่งนี้ดีเจช้างจะมาจัดรายการหรือเปล่านะครับ
1: แค่ถูก2ตัวเธอก็จะไม่มาจัดรายการเหรอ
0: แค่เฉียดก็ไม่มา
1: โอ้ท่านผู้ฟังนะพร้อมที่จะแบบว่า
0: ไม่เคยเลย
1: พร้อมที่จะทิ้งไมค์ตลอดเวลาเลยพระผู้เป็นเจ้าเอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยเขาคงไม่ให้คุณหรอก
0: เอาเดี๋ยวรอลุ้นกัน
1: ไม่ใช่คนที่ถูกหวยแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นโชคราบที่เราได้แต่ให้ยึดว่าหน้าที่เดิมเรายังคงมีพี่ช้างอ
0: ันนี้ยังไม่เคยถูกไง
1: เหรอ
0: ใช่
1: มันจะหมดเร็วมากเลยพวกที่ไม่เคยถูกเนี่ย
0: เอา
1: จริงๆนะท่านฟังลองคิดดู
0: ม
1: ัน
0: จะถูกมาเนี่ยเราก็ต้องแบบฉลองให้เต็มที
1: ่หมดแล้วไงนั่นแหละคือพอได้ไป2ตัวนั้นท่านผู้ฟังปิดร้านฉลองสุดท้ายกินทุนตัวเองเข้าไปอีกนะคะก็มาไม่ได้ทีนี้ไม่มาทำงานแล้วดับฝันดีเจช้างมากๆขอให้ได้กันทุกคนแล้วกัน
0: ครับเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราก็ประกาศกันแล้วกันเนาะน่าจะทันรายการเรานะครับ
1: ทันทุกรอบ
0: ก่อน16:00 น.

0: จริงๆมีเลขในใจ
1: เราพูดสิเผื่อถูก
0: เอ้า
1: อ่ะพูดเฉยๆได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อใช่ไหมล่ะไม่ต้องกลัวเลื่อน
0: ไม่ได้ซื้อ
1: บางคนนี่คือก็ได้เลขมาเขาไม่กล้าบอกใครเดี๋ยวเลขมันเคลื่อน
0: ได้ด้วยเหรอมันจะเคลื่อนจริงๆเหรอ
1: เราพูดเล่นๆไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ซื้
0: อ
1: เราจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวรายการจะได้รู้ว่าตอนจบรายการมันแม่นไห
0: ม
1: ประกาศมาเลยว่า2ตัวในใจนี่เลขอะไร
0: 29
1: อ่ะคุณอู้เลขอะไร2ตัวเธอเรามาทายกันเล่นๆว่าใครเฉียดเดี๋ยวจบไปก่อน พาไปเลี้ยงในนู้นด้วยนะ
0: ยังไม่เลี้ยงค่ะให้คุณสุขภาพแข็งแรงก่อน
1: นี่แหละหมอบอกให้กินอาหารให้ครบ5หมู
0: ่
1: จดก่อนเร็วของคุณเกียร์29จดสิใครมีกระดาษจดหน่อย
0: พี่เกียร์จดให้แล้ว
1: อ๋อเหร
0: อของคุณช้างเอาอะไร
1: เอาอู้ก่อน98คุณวอยเลขอะไร19มีแต่9นั้นเลยว่ะพี่เจชักเอา79แล้วกัน
0: วิตายแล้ว
1: บ้านเลขที่ที่บ้าน
0: เหรอโอ้ยดูสิว่าใครจะเฉียดใครจะเข้าใกล
1: ้ใครใกล้สุดได้รางวัล
0: ฮะเอาไหม
1: คือมันอาจจะมีใครถูกไงแต่ใครที่ใกล้สุดอ
0: ่ะใครใกล้เคียง
1: ชนะ
0: ชนะแล้วยังไง
1: ไม่รู
0: ้ ใครชนะนี่ฟรีหรือว่าเป็นเจ้ามือ
1: ฉันนั้นก็ต้องฟรีสินี่ฉันนั้นเลยไปเลี้ยงเหล้าไม่ได้นะ
0: โอเคโอเคค่ะท่านผู้ฟังอยู่ทั่วประเทศเป็นพยาน
1: คุณผู้ฟังลองทายมาเล่นๆก็ได้นะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ว่าเลข2ตัวในใจคุณน่ะเลขอะไร
0: พิมพ์กันเข้ามา
1: แต่เราไม่มีอะไรให้นะครับ
0: ก็สนุกสนุกไงจะได้ไม่นั่งฟังอยู่อย่างเดียวไม่ได้ร่วมด้วยนะคะ
1: ไปดูแมคคาเดเมียนะฮะนี่
0: ที่แปลง
1: ไม่ใช่หมากใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ใช่หมากดูยังไงเป็นหมากลูกเหมือนหมากเลยใช่ไหม
1: เ
0: ป็นแมคคาเดเมียที่ผลเท่าลูกมะนาวไข่เด็ดท่าน
1: ครับ
0: ซึ่งแบบแปลงนี้เมื่อก่อนที่เราเริ่มต้นเข้าไปในแปลงไปเริ่มไถไปเริ่มปรับดินอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เราก็เก็บลูกแมคคาเนี่ยคือแมคคาเนี่ยจะเป็นประมาณว่าถ้าผลสุกแล้วพร้อมที่จะขายได้เอามาทานได้คือมันต้องร่วงที่พื้นมันไม่สามารถเก็บที่ต้นแล้วมันแก่แล้วนะไม่สามารถมันต้องรอลูกร่วงแล้วก็เก็บ
1: ครับ
0: พอเก็บเสร็จเนี่ยคุณต้องไปตากแดดค่ะนี่เห็นไหมโอ้โหเป็นพวงเป็นช่อเราไปดูแปลงอื่นข้างๆเธอหนึ่งช่อมา1ลูก1ช่อมา1ลูกอันนี้เนี่ยมีเท่าไหร่มีเป็น10
1: ครับ
0: 1ช่อมีเป็น10แต่แปลงเนี้ยเป็นแปลงของเกียร์นี่แหละแต่เกียร์คิดว่าปีนี้นะเป็นรอบแรกที่เราได้ฉีดพ่น Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1
1: ครับ
0: ลุงตุ้ยเนี่ยผู้ดูแลสวนเนี่ยตอนแรกคือเราสั่งงานกันทางโทรศัพท์นะพี่ช้างก็บอกว่าเอาลุงตุ้ยเข้าแปลงแล้วลุงตุ้ยมีหน้าที่เอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ไปฉีดดิน
1: ฉีดลงดิน
0: ทั้งภูเขาเลยฉีดดินอย่างเดียวเลย
1: uh-huh.
0: เพราะว่าตอนนั้นแมคคาเนี่ยมันเป็นดอกและดอกกำลังบานถ้าดอกไม้ผลอะไรก็แล้วแต่ที่ออกลูกเป็นช่อเป็นพวง
1: ครับ
0: เช่นเงาะลำไยลิ้นจี่มะยงชิดอะไรอีกที่ออกลูกเป็นพวงลองกองลางศาสตร
1: ์
0: นะแมคคาเดเมียเนี่ยออกลูกเป็นพวงเวลามันบานดอกเราจะไม่ฉีดเลย
1: ครับ
0: เราไม่ฉีดเลยเราจะไปฉีดอีกทีคือตอนลูกมันติดเข้าหัวไม่ขีดไฟพอลูกได้เข้าหัวไม่ขีดไฟเนี่ยคือเราก็ฉีดไปนะส่วนแปลงนี้เนี่ยพี่เกียร์ไม่ได้ฉีดผ่าดอกแต่พี่เกียร์ฉีดลงดิน
1: ครับ
0: ฉีดลงดินชุ่มเลยท่านผู้ฟังด้วยเหตุว่าอยากให้เขามีอาหารเพราะเราไม่น่าจะแปลงนี้เนี่ยเขาไม่เคยให้ปุ๋ยอ่ะเขาทิ้งมาตลอดเลยแล้วมีคนมาขโมยเอาแมคคาเนี่ยเอ๊ะไปหมดเลยนะพอถึงเวลาแมคคาสุกรอบที่แล้วที่พี่เกียร์ไปนะเขาก็มาเก็บกัน
1: ครับ
0: ค่ะแต
1: ่เขาคิดว่ามันงอกขึ้นเองตามธรรมชาติหรือไงครับ
0: เขาเห็นว่าไม่มีเจ้าของพอคุณแกไปปุ๊บคุณแกก็ไปกั้นรั้วเลยค่ะเพราะตอนนี้ฉันมีเจ้าของแล้วนะ
1: ครับ
0: กั้นรั้วเสร็จสับเรียบร้อยก็มีคนไปอยู่ประจำสวนก็จะมีคนอยู่ในสวนเขาก็ไม่เข้าแล้วเนาะแล้วก็เริ่มฉีดพ่นลงดินก่อนค่ะถือว่าเป็นการฟื้นฟูไม่กล้าฉีดผ่าดอกกลัวแบบร่วงไม่ได้ผลผลิตก็ฉีดอาบดินอย่างเดียวเลยค่ะท่านผู้ฟังจากใบเหลืองๆเมื่อรอบที่แล้วที่ขึ้นไปยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเนี่ยเราเอาเม็ดมันมาแกะดูข้างในไม่มีเนื้อพี่ช้างข้างในไม่มีเนื้อ
1: ค่
0: ะพอรอบนี้ฉีดไป4รอบลงตู้อยู่พี่เกียร์2เดือนแปลงนี้นะเราเตรียมต้นมา2เดือนพอรอบนี้มันร่วงเราก็เก็บมาแล้วก็มากระเทาะดูพี่ช้างเนื้อมันเต็มกะลาบางมากแล้วรสชาติมัน

0: หวานมันปกติมันจะมีความมัน
1: ครับ
0: เป็นหลักแล้วแมคคาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3สูง มันจะไปช่วยบำรุงสมองอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มันจะไปช่วยเรื่องของความจำ
1: ครับ
0: นะคะนอกจากจะมีแปะกล้วยแล้วก็จะมีตัวนี้หาไปทำให้มันเป็นไขมันดีที่จะไปช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงไขมันดีเนี่ยมันจะไปช่วยให้หลอดเลือดเราดีไปช่วยให้เลือดมันดีมากขึ้นแล้วก็สมองความทรงจำอะไรเอ่ยของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะมันอยู่ที่วิตามินดีนะแล้วก็มันจะอยู่ที่อะไรนะโอเมก้า3ตัวเนี้ยมันจะเป็นผลที่ดีมากๆสําหรับสุขภาพ
1: เสริมสร้างกระดูกให้ด้วยนะครับ
0: เขาบอกว่าประโยชน์และคุณค่าทางอาหารนะเอาไปช่วยบํารุงหัวใจมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีก็คือ LDL ไปลด LDL ในเส้นเลือดได้อุดมไปด้วยสารอาหารเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุเช่นแมงกานีสแมกนีเซียมนะแล้วก็มันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในตัวแมคคาเดเมียนะคะแล้วก็บำรุงสมองมีกรดไขมันที่ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทและลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได
1: ้ครับ
0: นี่ในเรื่องของในเรื่องของแมคคาเดเมียนะคะผลของมันเนี่ยเป็นฉายาก็คือราชาแห่งถั่วฉายาของแมคคาเดเมียก็คือราชาแห่งถั่วเป็นถั่วเปลือกแข็งที่อุดมไปด้วยไขมันดีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและหัวใจแม้จะให้พลังงานสูงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปลูกกันเยอะมากทางภาคอีสานตอนบนนะคะปลูกกันเยอะทางภาคเหนือและที่สปป.ลาวตัวนี้จะราคาแพงมาก
1: ขายยังไงครับ
0: ราคาที่ขายถ้าเม็ดดิบแบบนี้ค่ะที่ไม่ได้กระเทาะเปลือกเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลละ25บาทหรือ50บาทจะ50บาทกิโล50บาทถ้ากระเทาะเปลือกแล้วก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าคั่วแล้วก็จะอีกราคาสูงสุดจะอยู่ที่ขายเป็นกิโลที่เราขายกันในออนไลน์อยู่ที่ประมาณ800แมคคานะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือพี่เกียรติจะไปพยายามปรับนั่นนี่เป็นปีแรกรอบแรกที่เราไม่ได้มาตั้งแต่ทำใ
1: บ
0: ไม่ได้ทำมาตั้งแต่สร้างโรงครัวให้กับต้นแต่เริ่มไปบำรุงตอนที่มันติดดอกแล้วนะคะเริ่มติดผลแล้วไปฉีดบำรุงนะคะช่วงที่เป็นดอกบานเกียร์ฉีดเฉพาะดินอย่างเดียว2รอบ7วันครั้ง7วันครั้ง2รอบลุงตุ้ยก็บอกว่านายให้เราทำเรื่องแปลกจังเลยอ่ะเขาไม่เคยเห็นการทำเกษตรตลอดชีวิตของเขา60กว่าปีเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นวิธีการแบบนี้ฉีดทำไมวะไม่มีต้นไม้เลยฉีดดินหลุมที่พี่เกตเตรียมไว้สำหรับปลูกส้มพี่เกตก็ให้เกตฉีดอย่างเดียวเลยพี่ช้างมีหน้าที่ฉีดเลย2พลิตฉีดเลยค่ะ7วันฉีดทีนึง2พลิต7วันฉีดทีนึง2พลิตแกก็มีความรู้สึกว่านี่จ้างมาฉีดดินเหรออะไรประมาณนี้นะพอกลับไปนั่งคุยกับลุงตุ้ยลุงตุ้ยเห็นแล้วยังว่ามีอะไรเกิดขึ้นในดินลุงตุ้ยบอกว่านายไส้เดือนมันเริ่มดีดินมันร่วนซุยมากกว่าเดิมตอนแรกผมขุดแล้วมันไม่ลง
1: ครับ
0: แต่พอฉีดดินเหมือนนายบอกเนี่ยมันขุดดินได้ง่ายแล้วดินร่วนแล้วไส้เดือนเต็มแปลงค่ะพี่ช้างและไม่น่าเชื่อว่าผมฉีดแค่ดินอย่างเดียวต้นมะขามเนี่ยเขียวชะอุ่มมาเลยแล้วก็ติดลูกเป็นพวงเลยพอไปดูฝั่งแปลงตรงข้ามมาของรองนายกอะ
1: ครับ
0: ดิ่งลงมา1ลูก1พวงมี1ลูก1พวงมี1ลูกแต่ของเรามีประมาณเกือบ50ต้นนี่คือมันดกทุกต้นพี่ช้างทำให้ลุงตุ้ยเนี่ยอึ้งลุงตุ้ยเข้าใจ Black Cat มากขึ้นเขาก็ถามว่าทำไมนายไม่อธิบายก็บอกให้ทำให้เห็นทำด้วยตัวเองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนนี่ต้นแมคคาพี่นะตอนแรกน้องเขยพี่เกียร์ก็บอกว่ามันจะได้สัก2กระสอบไหม
1: ครับ
0: ปีนี้มันจะเก็บผลผลิตได้สัก2กระสอบหรือเปล่าพอวันนี้ที่เราไปดูแล้วด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะลูกมันใหญ่พี่ช้างแล้วกะลามันบางประมาณการว่า3ตันเนี่ยไม่ทิ้งแน่50ต้นนะท่านผู้ฟัง3ตันไม่ทิ้งแน่แล้วก็เดี๋ยวพี่เกียรติก็ไปปรับวิธีการเก็บผลผลิตใหม่อีกพี่ช้างเราอยากเป็นแบบอย่างให้หลายๆคนทุกทีเราต้องก้มเก็บตำดิน
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้พี่จะไปทำแนววิธีการที่เหมือนคนเก็บเชอร์รี่อ่ะที่ต่างประเทศอ่ะ
1: ครับ
0: เออนะไปกางร่มให้มันกางร่มให้ร่มหงายอยู่ข้างล่างอ่ะพอมันร่วงมาเราก็แค่กระต๊อกกระต๊อกร่มก็เก็บ

0: ใส่กระสอบได้เลยทำงานง่ายขึ้นแต่มันจะเป็นการลงทุนแต่เกียร์คิดว่าระยะยาวมันคือการลงทุนที่คุ้มค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นี่คือเราเอามาแชร์ประสบการณ์เนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางเลยนะที่ฟังรายการอยู่ที่อยู่ทางสกลนะที่อยู่ที่สุโขทัยก็ยังมีปลูกมะขาปลูกมะขาส่วนตรงข้ามพี่เกียร์เนี่ย12ไร่เก็บมะขาอาทิตย์ละ2กระสอบเองอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 2กระสอบปุ๋ยได้ทีนึงอ่ะประมาณไม่ถึง100กิโลอ่ะกระสอบแบบกระสอบปุ๋ย25น่ะได้แค่นั้นอ่ะแต่ต้นเขาโซมไงแล้วลูกมันเล็กเพราะว่าการทำงานไม่ได้การบำรุงเราแค่กลับไปดูแลใหม่อ่ะดูแลต้นไม้ใหม่คือให้การบำรุงเขานิดนึงนะต้องดูแลต้องบำรุงให้อาหารเขาพอเขาถึงปุ๊บผลที่มันได้อ่ะราคาพี่เกียร์ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ผลผลิตมันดีอ่ะพี่ช้างราคาเราไปว่ากันอีกทีนึงว่าต้องไปต่อสู้อะไรแต่พี่เกียร์เชื่อมั่นได้ 100% คือถ้าราคาสูงสุดที่100บาทผลผลิตของลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทต้องได้ที่100บาทค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เพราะเราทำผลผลิตมีคุณภาพและมันต้องได้แบบนั้นจริงๆนี่รอของเจอีทว่าเจอีทเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทั้งหมดเนี่ยได้ไปกี่ตันแล้วเป็น AB กี่ตันแล้วเป็นลูกเสียกี่ตันอันนี้เราอยากรู้อยากเทียบเคียงเราได้มาแล้ว1แปลงเหลือแปลงน้องยิเหลือแปลงพี่บุญมีเหลือแปลงของพี่บันเทิงที่ยังเก็บไม่แล้วอ่ะนะยังไม่เสร็จ
1: ยังไม่เสร็จ
0: แปลงเฮียไก่คือทุกแปลงอ่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะเป็นกลางเดือนมิถุนาถึงจะสรุปให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบได้ว่าการใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างต่อเนื่องแล้วเขาได้อะไรจากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยกับเราบ้างแล้วก็ปุ๋ยของเราไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิด
1: ครับ
0: แต่เรารวมเอาอาหารทั้งหมดอยู่ในชุดนี้แล้วมันเลยเพียงพอจริงๆลดความยุ่งยากให้กับการทำงานของเราได้จริงๆนะคะ 1,980 บาทบวกยาเชื้อราอีก 1,540 บาทขายคู่ 3,420 บาทไปผสมน้ำใช้ได้ฟื้นฟูต้นหลังตัดเก็บผลผลิตหรือต้นโทรมต้นเป็นโรคนะคะใช้ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรแต่ถ้าเอาไปใช้กับต้นที่เพิ่งปลูกเราผสมน้ำใช้ได้ 2,000 ลิตรอย่างแปลงของพี่เกียร์ที่ปลูกส้มไปปุ๊บพี่เกียร์ผสม 1,000 ต่อน้ํา 1,000 ลิตรเลยผสมเข้มข้นเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วเกียร์จะดูว่าหลังจากฉีดเข้มข้นไป7วันเนี่ยยอดจะกระทุมาขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเอาภาพมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามคือกดติดตามไปได้เลยในปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทนะคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เกียร์พูดมันโมหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะถ้าโมแล้วทำแล้วไม่สำเร็จก็จะมายอมรับตรงนี้นะอันไหนที่พูดไปแล้วว่าจะทำแล้วมันยังไม่ได้ทำก็จะมาบอกว่าทำไมถึงไม่ได้ทำนะคะแต่ได้ทำแน่นาข้าวเนี่ยได้ทำแน่นะคะแต่ยังไม่ได้แชร์ให้เห็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะได้ทำแน่นอนนะคะ
1: ครับใครที่สนใจนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรานะครับ Black Cat 1นะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ0634596939ครับ063-459-6939นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะก็ 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลังนะครับ24ชุดนะ 37,920 บาทนะจากปกตินี้ 47,520 นะครับเหลือเพียง 37,920 อันนี้คุณผู้ฟังประหยัดไปนะ 9,600 บาทนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคานะครับลิตรละ 1,540 บาทครับ1ลังจะมีทั้งหมด10ลิตรอ๋อ12นะครับ1ลังจะมีทั้งหมด12ลิตรนะครับราคาก็อยู่ที่
0: 17,520
1: บาทนะครับเก่งมากนะครับทุกคน
0: มีแต่คุณช้างคนเดียวที่เก่งก
1: ัน
0: ท
1: ุ
0: กฝ
1: ั่งใครสนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับ063-459-6939 063-459-6939หรือว่าทักแชทมาก็ได้ครับที่เพจนะครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับ
0: สามารถรวมกันมาซื้อได
1: ้
0: ถ้าใช้กันแค่นิดนึงอยากได้ส่วนลดนะคะอยากขอคุณเกียร์ทำตามระเบียบของบริษัททำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นใดๆคุณก็เลือกกันไปอย่าแอบใช้ก็คือชวนกันมาซื้อซื้อพร้อมกันหารกันต้น

0: ทุนก็จะลดลงนะคะซื้อด้วยกันซื้อพร้อมกันแล้วมาหารกันต้นทุนคุณก็จะลดลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ดีเริ่มต้นใช้ก่อนใช้ดีอย่างเหมือนพี่ศักดิ์อย่างเงี้ยค่ะพี่ศักดิ์ที่พนมนะคะเริ่มต้นใช้ก่อนเล็กน้อยค่ะจะเอาต้นสภาพไหนมาให้ใช้ก็ได้สำหรับเรานะขอแค่รากไม่เปื่อยคามือ
1: ครับ
0: ขอแค่ระบบรากของคุณไม่เปื่อยคามือคุณจะเอาต้นสภาพไหนมาใช้ปุ๋ยเราได้ทั้งหมดนะถ้าคุณถูกอกถูกใจพอใจกับการฟื้นฟูมาแล้วแล้วคุณคิดว่าจะไปต่อทั้งฤดูกาลคุณก็คำนวณได้เลยว่าจะซื้อจำนวนเท่าไหร่คุณจะซื้อแล้วได้เที่ยวไปด้วยได้ใช้ปุ๋ยที่ถูกกว่าเดิมด้วยนะคะมันมีแต่ได้อ่ะพี่ช้างมันมีแต่ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะได้ต่อก็คือต้นคุณสวยสมบูรณ์แน่นอนอันนี้คือกล้าการันตีไม่ว่าอยู่ที่ไหนสั่งซื้อมาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ไม่จำเป็นต้องไปเห็นของนะคะวันนี้คุณฟังคุณเกียร์พูดนะคุณฟังคุณเกียร์พูดคุณเกียร์นั่งอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะนานมาหลายปีพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้แล้วและเกียร์ก็ลงพื้นที่เองด้วยนะคะดังนั้นคนที่เจอกันอยู่แล้วคนที่เห็นกันอยู่แล้วติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องมิจฉาชีพมันเยอะจริงมิจฉาชีพเยอะจริงๆแต่ถ้าคุณซื้อจากเพจหลักบริษัทคุณซื้อจากแฟนเพจปุ๋ย Black Cat แล้วคุณขอดูเขาว่าส่งสินค้าแบบไหนมานะคะส่งสินค้าแบบไหนมาได้ของตรงปกถ้าไม่ตรงปกคุณขนส่งไปส่งปุ๊บเปิดกล่องเลยขนส่งไปถึงบ้านปุ๊บเปิดกล่องเช็คเลยว่าตรงปกไหมเป็นปุ๋ย Black Cat เป็นยาเชื้อรา Black Cat 1จริงไหมถ้าจริงรับเอาไว้ถ้าไม่จริงคุณส่งกลับได้เลยไม่ว่าจะใครเป็นคนส่งให้คุณบางคนใช้ชื่อ Black Cat แต่สินค้าไปไม่ใช่ Black Cat อันนั้นคุณตีกลับเลยเพราะคนนี้คุณไม่ควรอุดหนุน มันตั้งใจชั่วกับคุณแล้วคุณก็ต้องไม่ควรอุดหนุนเขาตั้งแต่แรกนะส่งกลับไม่ต้องมีเกรงใจในเมื่อค้าขายแล้วเขาไม่เกรงใจเราก็ไม่ต้องเกรงใจเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาเช็คเนี่ยคุณไปดูด้วยว่าแฟนเพจนั้นเป็นแฟนเพจที่คือเดี๋ยวนี้การตลาดมันทำอะไรก็ได้ท่านผู้ฟังเกียร์สามารถเอาเงินไปซื้อให้มีคนกดไลค์เยอะๆก็ได้นะพี่ช้างเนาะบางคนเพิ่งเปิดมาทำไมมีคนติดตามได้เป็นล้านเขาซื้อค่ะ
1: ครับ
0: นั่นคือซื้อผีเลยมันจะมีคนที่รับจ้างอะค่ะเข้าไปกดซึ่งอย่างใน Black Cat นี่เกียร์เปิดมานานมากนะพี่ช้างแล้วพี่เกียร์ไม่เคยซื้อแม้แต่บาทเดียวพี่เกียร์ต้องการให้ทุกคนเข้ามาเองโดยธรรมชาติชื่นชอบเองโดยธรรมชาติเห็นเองแบบธรรมชาติไม่ต้องจ่ายเราก็จะมีคนอยู่ประมาณ 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าคนในแฟนเพจแต่เป็นคนที่คนจริงอ่ะพี่ชาย
1: ครับ
0: เป็นคนจริงๆทำสวนจริงๆนะคะแล้วติดตามเราแล้วคุณก็ไปนั่งดูว่าแต่ละคลิปเขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรบริษัทไปคอมเมนต์เองไหมหรือว่าคนนอกเข้ามาคอมเมนต์โดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: ทุกคนสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้ถ้าเราต้องอยู่กับโลกโซเชียลพี่ช้าง
1: ใช่
0: เราต้องอยู่กับออนไลน์ต่อไปตลาดมันต้องมี AI เข้ามาเยอะมากแล้วคุณดูให้ออกว่าเนี่ย AI หลอกคุณหรือเปล่าต้องฉลาดพอในการที่จะเล่นโซเชียลแล้วเราจะไม่พลาดให้กับมิจฉาชีพนะคะท่านผู้ฟังอันนี้คือฝากมาบอกมาเตือนกันนิดนึงในความเป็น Black Cat คุณถ้าไม่มั่นใจก็เบอร์โทรเกียร์อันนี้ตัวแม่เลย
1: ครับ
0: ตัวมัมตัวแม่เลยโทรเข้ามาเลย0634596939เนี่ยคือเจอถ้าไม่เจอคุณเกียร์คุณจะเจอคนที่ชื่อแพรเท่านั้นไม่มีคนอื่นเพราะเบอร์โทรจะโอนไปที่คุณแพร
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณเจอแน่ถ้าคุณบอกอยากคุยกับคุณเกียร์เท่านั้นคุณบอกคนที่รับสายแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเบอร์คุณมาให้เกียร์ทางไลน์แล้วเกียร์จะได้โทรหาคุณโดยตรงนะคะแล้วซื้อสินค้ากับเราไม่ต้องร้อนอกร้อนใจ 3-4 วันทำการก็จะถึงปลายทางถึงมือของทุกท่านนะคะรับแล้วก็จัดการโอนเงินมานะคะอันไหนไม่โอนเกียร์ตามถึงบ้านใช่ไ
1: หมครับ
0: ตามถึงบ้านค่ะ
1: ติดต่อกันมานะคะย้ำเบอร์โทรให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง0634596939ครับ0634596939พี่เกษมว่าดีเจช้างไม่ถูกหรอกผมนี่ถูกนะฮะ
0: พี่เกษมบอกเบอร์อะไรมา
1: 32
0: พี่เกษม32
1: ป้าพึ่ง46
0: ป้าพึ่งให้หลายเบอร์จังเลย98ด้วย
1: ครับสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับ
0: พี่สาว
1: คุณสาวนามสกุล

0: คลองโห
1: พ
0: ลองโหพลองโห
1: แกเป็นคนชาติ
0: พลองโหนี่แหละ PRONG พลองนี่แหละพลองโหใช่ไหมถูกไหมคะถ้าไม่ถูกช่วยเขียนมาหน่อยเดี๋ยวจะแบบอ่านออกอากาศแล้วผิด
1: ครับ
0: นะคะ
1: ส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับเบอร์โทรศัพท์นะสถานีของเรานะครับวันนี้นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับอันนี้ก็สามารถโทรมาขอเพลงนะครับได้
0: ขอเพลงได้พูดคุยกับเราได้นะสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะแล้วท่านผู้ฟังน้องเอกไหมคะฟังอยู่ที่เชียงใหญ
1: ่
0: ไม่ทราบว่านาข้าวเป็นยังไงแล้วบ้างนาข้าวรวบรวมมาได้พื้นที่เท่าไหร่นะคะคุณสาวบอกว่าฟังกันอยู่ที่คลื่น104จ้า 104.5 จ้ะนะคะ 104.5 นะคะอันนี้อยู่นครศรีธรรมราชหรือไม่ก็พัทลุงหรือไม่ก็ตรัง
1: กระบี่หรือไม่ก็สุราษฎร์หรือไม่ก็เกาะสมุยหรือไม่ก็สงขลา
0: ใช่ มันยาวมากคลื่น 104.5 ท่านผู้ฟังคือยาวมากหัวหน้าเขาก็ถามพี่เกียร์ว่าทำไมพี่เกียร์ไม่ซื้อตรังล่ะทำไมพี่เกียร์ไม่ซื้อเวลาพัทลุงไม่ซื้อเวลาตรังไม่ซื้อเวลาสงขลาซื้อทำไมนครศรีที่เดียวก็ปาเข้าไปหลายจังหวัดแล้วนะก็ไม่ต้องซื้อเขาคงไม่ไปขยับคลื่นหรอกนะ
1: เขาเป็นรถ
0: อะไ
1: รเขาเป็นรถ
0: รถคลื่นเหรอไม่ได้ไม่ได้คลื่นมันกระจายไปอยู่แล้ว 104.5 เขาก็ค่อนข้างจะไปไกลอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่อยากจะให้ชีวิตภาคเกษตรเราดีขึ้นนะคะด้วยปุ๋ยผลิตด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะไม่ต้องรอให้มันเป็นปัญหาแล้วค่อยตัดสินใจใช้ขอแค่ให้คุณใช้อย่างต่อเนื่องต้นคุณก็จะสวยสมบูรณ์และมีภูมิคุ้มกันมันจะทำให้เราเนี่ยลดการใช้ยาเคมีลงไปได้เลยถึง 80% นะคะวันนี้ฟังแต่ชั่วโมงแรกแล้วจ้านะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในไลฟ์สดของเรานะแล้วก็ฟังตามคลื่นวิทยุนะแต่ฟังแล้วอย่านั่งฟังอย่างเดียวช่วยเข้ามาในไลฟ์สดแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะพี่ช้างนะ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ส่งเสียงให้เราได้รู้ว่าท่านฟังเราจริงๆเราพูดไปแล้วมันจะสามารถส่งประโยชน์ไปถึงท่านได้จริงๆนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีเรื่องของยางพาราอีกเลยค่ะช่วงนี้นะยางพาราคือช่วงนี้หน้าฝนยังไงยังไงนะฮะยังคงต้องใช้ยาเชื้อรา
1: ครับ
0: พี่เกียร์นี่ปลูกนะพี่ขลีบอกว่าคุณเกียร์ถ้าคุณเกียร์ปลูกส้มคุณเกียร์ต้องรองก้นด้วยโพแทสนะแต่พอเราไปหาเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีไปยาวไปจนถึงเพชรบูรณ
1: ์ไม่มี
0: ไม่มีร้านค้าไหนขายโพแทสพี่เกียร์ให้น้องโฮโน่ไล่ยาวจากอุบลลงมาก็ฟอสเฟตเป็นอันเดียวกันค่ะก็ไม่มีนะคะพอมันไม่มีปุ๊บทำยังไงล่ะพี่ครีบอกว่าคุณเกียร์อย่าลืมแช่รากด้วยเชื้อรานะออกแล้วเหรอ
1: 2ตัว08ใครใกล้เคียงตรงไหน
0: ใกล้เคียงถือว่าวอยใกล้เคียงที่สุดเพราะวอย19
1: ต้องแบบนั้นครับ
0: พี่สุทัศน์อนุกูลบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ที่จุฬาภรณ์ครับนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่แหละฟังแล้วเข้ามาคุยกับเราเราจะได้มีเพื่อนคุยนะคะเมื่อกี้พาหาซื้อไม่ได้ปุ๊บพี่คลีบอกคุณเกียร์ลากแก้ผ้ามาแบบนั้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยคุณเกียร์ต้องใช้แบ็คเก็ตวันเยอะๆเลยนะ
2: กลัวเชื้อราก
0: ลัวเชื้อราถัง 1,000 ลิตรคุณเกียร์ใช้ยาเชื้อราแบ็คเก็ตวันไป2ลิตร
1: ครับ
0: ใช้ปุ๋ยแบ็คเก็ตไป1ลิตรค่ะฉีดดินชุ่มๆเลยนะพี่ครีบอกฉีดดินชุ่มๆเลยนะคุณเกียร
1: ์
0: พี่เกียร์มีอาจารย์ดีนะฮะพอติดต่อสามีไม่ได้เราก็ติดต่อคุณภรรยาเขาซะ
1: ครับ
0: แต่ติดต่อคุณภรรยาไม่ได้เราก็ติดต่อลูกเขาซะ
1: คือเรารู้จักทั้งครอบคร
0: ั
1: ว
0: เรารู้จักทั้งครอบครัวมีแม่เฒ่าคนเดียวที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ
1: ข้างบ้าน
0: เ
1: ขาละข้างบ้านเขามีเบอร์ข้างบ้าน
0: ไม่ได้รู้จักทีเบอร์ข้างบ้านไม่ได้รู้จักที
1: เผื่อวันไหนโทรหาคนในบ้านไม่มีใครรับสักคนหนึ่งได้โทรไปข้างบ้านบอกช่วยบอกบ้านนี้ให้รับโทรศัพท์หน่อย
0: นี่บ้านเจอีทนะบ้านเจอีทนอกจากเบอร์เจอีทแล้วฉันก็ต้องรู้จักเบอร์ลูกสาวเจอีทด้วยนะพอมีอะไรติดต่อแม่ไม่ได้ติดต่อลูกสาวซะ
1: ครับ
0: บ้านคุณวาสนาเราก็ติดต่อวาสนาไม่ได้เราก็ไปติดต่อลูกสาวเขาเราจะมีเบอร์สำรองดังนั้นคุณไม่ต้องกลัว
1: ครับ
0: นะคะเราจะติดต่อเหมือนบ้านรองนลินเนี่ยคุณคะฉันมีหมดเลยมีเบอร์รองนลินมีเบอร์ลูกสาวคนโตมีลูกเขยมีหลานแล้วก็มีลูกสาวคนเล็ก
1: ครับ
0: 5เบอร์พอโทรไปปุ๊บน้องท็อปขาพี่ติดต่อพ่อไม่ได้ช่วยติดต่อเน็ตให้หน่อยพอติดต่อเน็ตทำไม่นี่อยู่คือมันเป็น

0: อันประสานกันเลยค่ะเพื่อเราอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้จากเราอ่ะคุณได้อะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: คือเกียร์ไม่ได้ไปรบกวนเพื่อขอยืมตังนะไม่ได้ขอยืมตังแต่เราจะไปสร้างมูลค่าในบ้านคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมพี่กรีก็บอกล่าสุดว่าคุณเกียร์ตัดจิตผลไหมตอนนี้ดอกมาแล้วครับ
1: ของพี่กรี
0: ได้ดอกอีกแล้วได้ดอกอีกแล้วเกียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่พี่กรีบอกว่าตัวช่วยของแปลงเขาคือแบล็กแคทนะ
1: ครับ
0: แล้วได้ดีขึ้นนี่คือแบล็กแคทนะคือตัดไปแล้วนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเบอร์
1: ครับ
0: ไซส์ของลูกอ่ะจาก6ไซส์ก็ตัดลงไปเหลือแค่3ไซส์
1: นี่คือส้มโอนะ
0: ส้มโอ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นใครปลูกมะนงมะนาวอยู่คุณทำเถอะพี่กรีบอกผมไม่เก่งส้มแต่ใบเล็กนะคุณเกียร
1: ์
0: ผมก็ไม่รู้แล้วพี่เกียร์ก็โทรถามว่าเพราะต้องการจะวางระบบน้ำค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ไม่รู้ว่าส้มเนี่ยมันต้องให้น้ำสักกี่ลิตรต่อต้นต่อรอบถ้าเมื่ออายุที่มันมากขึ้นแล้วให้ผลผลิตแล้วอะค่ะเราก็จำเป็นต้องหาผู้รู้ที่มีประสบการณ์มายาวนาน20กว่าปีเนาะพี่ช้างพี่ขลีบอกว่าพี่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งส้มใบเล็กแต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี
1: ้
0: พี่เกียร์ก็จะได้ประเมินการถูกว่าการที่จะดึงน้ำเพราะเราจะใช้ระบบแบบการลักน้ำลงมา
1: ครับ
0: เราก็ต้องเอาน้ำขึ้นไปอยู่บนที่สูงก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาก็ต้องแพลนในการวางฐานก็ถือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันท่านผู้ฟังดังนั้นเราอย่าฮุกหรือเก็บเอาไว้คนเดียวเราต้องพูดบ้างต้องพูดกับคนนั้นคนนี้เพื่อเป็นการได้รู้ว่าโอ้วันนี้เราบอกของเราไปเท่านี้เพื่อนก็จะบอกของเพื่อนเท่านั้นแต่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาบอกโกหกหรือเปล่าเพราะคนบางคนโกหกจนตายเลยโกหกจริงๆหลอกลวงเพื่อนจริงๆนำพาเพื่อนลงคลองได้ดีจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
1: ครับ
0: เราก็วิเคราะห์เอาเองว่าฟังคนนี้แล้วต้องหารไปเท่าไหร่ต้องใส่ตะแกรงร่อนออกเท่าไหร่เราก็ฟังแล้วเราก็วิเคราะห์เอาอย่างพี่เกียร์ฟังพี่ขลีพี่เกียร์เชื่อว่าพี่ขลี 100% กับเราพี่เกียร์ก็ฟังพี่ขลีแบบ 100% ถ้าพี่ขลีพาพี่เกียร์ตกเขาพี่เกียร์ก็ตกเขาเพราะพี่ขลีแล้วละคันนี้ฟังรายการอยู่ นะคะ
1: 15 นาฬิกากับ 46 นาทีครับพักสักเพลงแล้วกันนะครับไม่พี่รมพรครับ

0: ลการออกรางวัลครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขท้าย2ตัวครับเลขที่ออก0808นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ2ครั้งนะครับเลขที่ออกครับ602 602แล้วก็716 716ครับรางวัลเลขหน้า3ตัวครับเลขที่ออก2ครั้งนะครับ298 298แล้วก็091 091ครับส่วนรางวัลที่1นะครับเลขที่ออกครับ107 387ครับ107 387นะครับพรุ่งนี้มันจะรายการเหมือนเดิม
1: พี่ช้างก่อนเข้ารายการค่ะแต่ก่อนเพลงจบเมื่อกี้พี่ช้างบอกว่าไม่ทุกตายใหญ่เลยคือไม่ถูกสักตัวเดียวไม่ถูกเลยแต่ว่ายินดีกับพี่คุณแม่จินตนาทรัพย์สินด้วยได้08มา1ใบค่ะงั้นเข้าเมืองมาเลี้ยงพวกเราเลยนะแม่
0: ได้ 2,000 เข้าเมืองใส่ค่ามันรถอีก500หมดพอดี
1: อยู่บ้านท
0: ั้งโดนหักด้วยมาขึ้นในเมือง
1: งั้นก็อยู่บ้านพักผ่อนนะเก็บประตูปิดประตูให้เงียบเลยนะนะเหมือนซื้อทุเรียนมาตอนช่วงทุเรียนแพงอะค่ะเวลาปอกทุเรียนก็อย่าให้ใครได้เห็น
0: แต่มันได้กลิ่นไง
1: มันได้กลิ่น ลืมไงลืมว่าได้กลิ่นไงฮะยังไม่ได้กินทุเรียนเป็นกอบเป็นกำเลยนะปีนี้เนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องกินเหมือนปีที่แล้วเรากินทุเรียนเยอะมากเพราะว่าเราก็เดินทางเยอะแล้วก็ต้องคือแกะเนื้อไม่ได้กินเป็นลูกหรอกนะก็คือแกะเนื้อดูว่าเอ้ยใช้ไปแล้วได้เนื้อแบบไหนเนื้อบางไหมเนื้อหนาไหมเปลือกยังไงอย่างเงี้ยเราต้องเช็คเนาะแล้วรสชาติเป็นยังไงแต่ก็กินมาทุกแปลงที่ใช้แบ็คแคทนี่คือรสชาติอร่อยมากอร่อยมากพี่ช้างต้องกินส่วนของครูจีด้วยเนาะโอ้ส่วนครูจีนี่ใครที่ซื้อออนไลน์นะ เข้าไปดูแฟนเพจครูจีซื้อได้เลยนะ
0: สั่ง
1: เขาจะขายเท่าไหร่คือคุณซื้อได้เลยคือเนื้ออร่อยมากจริงอร่อยจริงอันนี้คือแปลงที่เขาใช้ออนไลน์เนาะทำแล้วก็สั่งออนไลน์คือเขามีไม่มากตันนะฮะมีไม่ได้มากจำนวนตันไม่ได้มากแล้วเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้ว
0: ครับมีลูกค้าประจำอยู่แล้ว
1: เขาก็สามารถขายเองได้เขาขายแพงนะแต่

0: ภาพมันคุ้มจริงๆซื้อได้เลย
1: คนกินทุเรียนนี่เขาบอกว่าแพงยังไงก็ไม่เป็นไร
0: ขอให้อร
1: ่อย
0: บางคนเอามาพอผ่าปุ๊บรสชาติจืดสนิทเลย
1: เสียดายตังค์ถึงซื้อมาลูกละร้อยก็เสียดาย
0: ใช่นะคะก็ลองคิดดูนะคะว่าอยากจะคนที่ชอบกินทุเรียนจริงๆทุเรียนภูเขาไฟเนื้อมันแห้งนะคะเม็ดมันเล็กรสชาติหวานกลมกล่อมนะคะคือคนที่เขาเน้นเคมีมากๆเนี่ยความหวานมันจะปี๊ดขึ้นไปเลยนะแต่คนอย่างเงี้ยจะอิดไปชิมของตัวเองก็อร่อย
1: ครับ
0: ไปกินสวนลงนรินก็อร่อยกลมกล่อมนะวันนั้นเราไปกินมูซันคิงบ้านพี่บันเทิงก็อร่อยค่ะนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีมากเพราะปกติเวลาเราไปสวนเนี่ยเราจะไม่เห็นมันสุกขาต้นนะพี่ช้างนะเราก็จะไม่ได้กินอย่างลงนรินก็ส่งทุเรียนมาให้ด้วยนะคะก็เนื้ออร่อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอย่างปีที่แล้วบ้านพี่บุญมีก็ส่งทุเรียนมาให้กินบ้านน้องโอบ้านน้องแตงบ้านน้องแตงสวนที่ชัยยาก็อร่อยมาก
1: ครับ
0: บ้านน้องแตงน้องน้ำพ่ออารมณ์แม่พรก็อร่อยมากค่ะท่านผู้ฟังมีหลายๆคนได้กินผลไม้จากสวนของ Black Cat เวลาพี่เกียร์แบบขอมาส่งต่อแฟนๆเนาะทุกคนก็บอกโอ๊ยเนี่ยผลไม้จากที่น้องเกียร์ส่งมาให้เนี่ยมันอร่อยมากเลยนะพอหลังจากนั้นปีถัดไปเขาจะบอกโอ๊ยสวนนั้นขายไม่น้องพี่อยากขอซื้อสวนนี้ขายไม่น้องพี่อยากขอซื้อคือแรกๆเราก็เหมือนแบบส่งให้ทานในบรรดาเพื่อนๆอะไรเงี้ยนิดรักมิตรสนิทกันอย่างเงี้ยเราก็ส่งให้พออย่างเจอส้มบ้านพี่ขรีเนี่ยเขาไม่กล้ากินส้มที่อื่นนะจ๊ะเพราะเขาตอนแรกเขาบอกเออซื้อส้มที่นครอร่อยจังน้องเกียร์ส่งมาจากนครอร่อยจังเขาก็มาซื้
1: อตรงไหนก็ได้ที่จากนคร
0: เออพอซื้อไปปุ๊บทำไมไม่เหมือนที่น้องเกียร์ส่งมาให้กินเลยอ่ะ
1: ครับ
0: บอกไม่เหมือนกันค่ะสวนคุณไกรสอนกับสวนคนอื่นไม่เหมือนกันแล้วเรากำลังพัฒนาสวนสุพนศค่ะพี่ช้าง
1: ครับที่ปากพนัง
0: ที่ปากพนังว่าปีนี้สวนสุพนศเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงหลังจากที่ใช้เรามาแบบเต็มที่ 100% เต็มได้รสชาติแบบไหนเหมือนกันไหมกับสวนของคุณไกรสอน
1: ครับ
0: นะคะเราไม่ต้องจับทุกคนทุกแปลงแต่เราจับคนที่พร้อมจะมากับเราพร้อมที่จะลดภาระตัวเองพร้อมที่จะทำงานให้ง่ายขึ้นคุณก็ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาชราแบคแคทวันงานคุณง่ายแน่พี่ขี่ก็บ่นว่ามันเหนื่อยทำงานเหนื่อยเพราะผลผลิตมันมีทั้งปีมันเลยเหนื่อยนะคะตั้งแต่เจอคุณเกียร์มาเนี่ยผมเหนื่อยมากขึ้นเจ๊อิดบอกตั้งแต่เจอแบล็คแคทมาคือเจ๊รวยขึ้นรองนรินไม่กล้าพูดคำนี้ค่ะกลัวมากแต่บอกว่าดีค่ะ 90% คือ AB
1: อ
0: ันนี้คือเริ่มที่สุดแล้วว่าผลผลิต 90% เป็น AB ยังไม่ได้ตามน้องตะวันเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่น้องตะวันตอนนี้เปิดอกเปิดใจมาเต็มที่ทั้งที่คุณพ่อเขาเนี่ยอยู่ที่นาใหญ่อามเนาะใช่ไหมเขาชะเมาอยู่ที่เขาชะเมาตะวันตะวันตะวันธันวาเอ้ยสลับชื่อเขาทุกทีเขาชื่อน้องธันวา
1: ธันวาครับ
0: น้องธันวาแล้วเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มไฟแรงนะคะแล้วก็องค์ความรู้ตัวเองก็เยอะประกอบกับคุณพ่อนี่คือโบราณหนักมากในการ
1: หมดเวลาครับ
0: จริงไหม
1: เราจะมาเล่าเรื่องของธันวาพรุ่งนี
0: ้ได้เดี๋ยวไปถามความสรุปมาก่อนว่าธันวาเก็บไปแล้วได้เท่าไหร่ AB เท่าไหร่และเขาต้นสมไหมมาฝากในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้บ่าย 2:00 นครับจนถึง 4:00 นนะครับ2ชั่วโมงเหมือนเดิมกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราม Black Cat 1ติดต่อเรานะครับที่063-459-6939 063-459-6939วันนี้ดีเจช้าง
0: และก็เกียร์เกษณีค่ะ
1: ลาไปก่อนนะขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: New Honda Geono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: look fashion จะ modern หรือ vintage ก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
5: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0

0: 077-506-333
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทัพเรือบูรณาการการข่าวสกัดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหา2รายที่จังหวัดบึงกาฬพลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองตำรวจตระเวนชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดกั้นและจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้า4กระสอบรวมประมาณ 1.6 ล้านเม็ดบริเวณข้างบึงหนองมุมวัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือรัตนวาปีเพื่อตรวจนับของกลางโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับทุกวันทุกวัยดีต่อสุขภาพลดเสี่ยงโรคNCD นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานมหกรรมก้าวท้าใจส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อคนไทยสุขภาพดีอนามัย Family Run 2026รณรงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟซึ่งไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่คือการขยับร่างกายในชีวิตประจำวันของทุกคนเช่นเดินใช้บันไดเล่นกับลูกใช้ขนส่งสาธารณะหรือขยับระหว่างทำงานด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากิจกรรมอนามัย Family Run 2026สะท้อนพลังความร่วมมือของสังคมไทยในการสร้างสุขภาพผ่านการขยับร่างกายโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด74วัน74พรรษา74ล้านกิโลแคลอรี่เฉลิมพระเกียรติเพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมสะสมพลังสุขภาพและแสดงความจงรักภักดีผ่านการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวพรรคเพื่อไทยเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญยอมรับ74เสียงไม่ถึง1ใน5มีปัญหาเสนอร่างนายชูศักดิ์ศิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยในคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงษ์เทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนต์ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมาแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบหรือไม่ซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นสสรหรือจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นคือพรรคมีส.ส. 74เสียงต้องขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ควรคิดว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลดังนั้นใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีกับการปฏิรูปการเมืองจะขอความร่วมมือในการลงชื่อแต่ทั้งหมดต้องหารือกันก่อนถึงจะมีผลสรุปออกมาว่าพรรคจะดำเนินการอย่างไรแต่เท่าที่ตรวจสอบจากคณะผู้บริหารเข้าใจว่าจะให้เดินหน้าต่อ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
3: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
5: การฝึกฝนอบรมให้เด็กมีความรู้และความประพฤติตัวดีรู้ถึงคุณค่าของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นกุศลสงเคราะห์อันน่าอนุโมทนาพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าให้ระวังการขยี้ตาอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากการที่เราขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้หลายอย่างตั้งแต่ผิวกระจกตาข้างสายตาผิดปกติบางคนขยี้รุนแรงจนเลนตาเคลื่อนหรือแม้แต่ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได
1: ้การขยี้ตาก่อให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้ยังไงล่ะครับ
2: โดยทั่วไปกระจกตาดำของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่5ชั้นนะครับชั้นที่จากข้างนอกเข้ามาเป็นชั้นที่2เนี่ยถือเป็นชั้นที่เป็นส่วนที่สร้างความแข็งแรงของกระจกตาเพราะฉะนั้นการที่เราขยี้ตาจนทำให้เกิดการเสียหายของผิวชั้นที่2ของกระจกตาเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นในคนที่มีโครงสร้างหรือมีความเสี่ยงของกระจกตาที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือการบิดเบี้ยวของผิวกระจกตาได้อย่างถาวรนะครับ
1: การขยี้ตาที่อาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยเลยไหมครับ
2: อาจจะเกิดได้ทุกอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีการขยี้ตารุนแรงแล้วก็ขยี้บ่อยๆส่วนใหญ่เราก็จะมักพบในกลุ่มที่

0: เป็นเด็กหรือในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ตัวผิวกระจกตาอาจจะยังไม่มีความแข็งแรงเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีความเสี่ยงอยู่เดิมเราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าโรคกระจกตาย้วยหรือเคราโตโคนัสหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์อยู่เดิมเช่นในเด็กกลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระจกตาไม่แข็งแรงหรือกระจกตาย้วยถ้าเด็กกลุ่มนี้มาขยี้ตาบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงได้ครับ
1: และปัญหาสายตาเอียงมีข้อเสียยังไงครับ
0: แว่นสายตาที่เขาใช้อยู่เนี่ยมักจะเริ่มไม่ชัดค่อนข้างเร็วนะครับบางคนอาจจะแค่3-4 เดือนหรือ6 เดือนเนี่ยก็มักจะต้องไปเปลี่ยนแว่นตาที่มีค่าสายตาเอียงเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนหลังจะขยี้ตาน้อยลงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็อาจจะยังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับในบางคนที่มีความเสียหายของความแข็งแรงกระจกตารุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะผิวกระจกตาแตกซึ่งจะทำให้กระจกตาซึ่งเป็นสีใสสีดำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกิดการขุ่นมัวแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็ทำให้ตาบอดมองไม่เห็นได้เลยครับ
1: แล้วสายตาเอียงรักษายังไงครับ
0: แนวทางการรักษาโรคกระจกตาย้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดสายตาเอียงที่เกิดจากการขยี้ตาเนี่ยในอดีตเนี่ยการรักษาเนี่ยจะทำได้โดยการใช้การเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวโดยรอกระจกตาจากผู้บริจาคในปัจจุบันก็มีในกรณีที่ยังไม่รุนแรงมากก็อาจจะใช้วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะไปพยุงหรือประคองกระจกตาที่มันเสียหายเพื่อจะรอคิวในการรับการเปลี่ยนกระจกตาในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เลเซอร์เข้ามาเพิ่มความแข็งแรงของคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวกระจกตาการรักษาก็ถือว่าได้ผลประมาณสัก 70-80% เพราะฉะนั้นการดูแลหรือการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือตาย้วยหรือกระจกตาเอียงเนี่ยจะสำคัญกว่าการรักษาซึ่งยังถือว่าไม่สามารถรับรองผลหรือได้ประสิทธิภาพสูงอย่างที่เราต้องการครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติหากเกิดอาการเคืองตาและคันตาไว้แบบนี้ครับ
0: ถ้ามีสาเหตุที่พบได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มี PM 2.5 สูงหรือว่าขนตาหลุดเข้าไปอันนี้ก็อาจจะสามารถใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาหรือหยอดน้ำตาเทียมถ้าอาการคันหรือเคืองตานั้นหายไปก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปพบจากสูแพทย์ในคนที่ยังไม่ใส่คันตาหรือมีอาการคันตาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือมีอาการคันตาที่เป็นเรื้อรังแนะนำว่าควรจะไปพบจากสูแพทย์เพื่อจะไปตรวจหาสาเหตุของอาการคันตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตรวจว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่งหรือภาวะสายตาเอียงจากการขยี้ตาแล้วหรือไม่ด้วยครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้จะเป็นประโยชน์ครับ
1: ลดความเสี่ยงเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารออกพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
2: บนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
1: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องนึงครับ
2: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
1: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
2: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างยังอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
2: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
1: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไป

0: ปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอาข้อดีข้อที่2ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบเขม่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
1: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
0: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่สูงมากเกิน
1: ข้อเสียข้อที่2
0: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
1: และอีกข้อเสียหนึ่งคือ
0: ในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
1: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR มั้ยครับ
0: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจใครที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดีกว่าแน่นอนครับ
1: ถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
0: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างเมื่อถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
1: แล้วอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้
0: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมเขม่าก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวเขม่าคาร์บอนจากการเผาไหม้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
1: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัดหน่อย
1: ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เตรียมตัวให้พร้อมเวทีแห่งความสนุกกำลังจะลุกเป็นไฟขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันและเชียร์การประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรโชว์พลังความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์และความมันแบบจัดเต็มพบกันที่โลตัสชุมพรเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครมีใจรักในการเต้นอย่ารอช้าสมัครได้แล้วโทร0895898950ขยายเวลารับสมัครถึง20พฤษภาคมนี้เท่านั้น
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
5: แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้งนี
6: ้บนโซเชียลมีการแชร์วิธีประหยัดค่าไฟถ้าเลือกติดโซลาร์เซลล์แบบโซลาร์รูฟท็อปจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้ชัวร์เหรอ

0: เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับที่เขาแชร์ว่าติดโซล่ารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่จริงไหมครับ
1: จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีการใช้งานบ้านอยู่อาศัยในช่วงกลางวันครับผม
0: แล้วทำไมการติดโซล่ารูฟท็อปถึงช่วยลดค่าไฟได้ล่ะครับ
1: ระบบโซล่ารูฟท็อปคือการได้แผงโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะผลิตได้ก็ต้องมีรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็จะเกิดในช่วงอยู่ประมาณ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของแต่ละวันคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟฟ้ามีการเปิดแอร์ตอนกลางวันพอเราผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก็จะเข้ามาช่วยชดเชยในการใช้ไฟฟ้าตรงส่วนนี้ไปตรงนี้เป็นที่มาหลักๆของคำว่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการติดโซล่าเซลล์ครับผม
0: โซล่ารูฟท็อปมีข้อดีอะไรบ้างไหมครับ
1: การติดโซล่ารูฟท็อปมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของตนเองได้นะครับซึ่งในภาวะวิกฤตอย่างปัจจุบันที่มีทั้งภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับสงครามหรือต่อมีทั้งหลายแหล่การที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆต้องบอกว่าจำเป็นมากสำหรับยุคนี้ถึงบอกว่าแนะนำนะครับในเรื่องของโซล่ารูฟท็อป
0: แต่ถึงจะมีข้อดีระบบนี้ก็มีข้อควรระวัง
1: อย่างแรกที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมันจึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมออย่างแรกก็คือเราต้องล้างแผงละอย่างที่สองเราก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของทั้งแผงแล้วก็คอนเนคเตอร์ทุกจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของที่เป็นไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ลงมาอย่างตัวของอินเวอร์เตอร์เพราะว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของไฟ DC ซึ่งไฟ DC เนี่ยต่อให้โวลต์ต่ำก็สปาร์กแรงมากตรงหุ้นนั้นเนี่ยต่อให้ใส่ท่อหรืออะไรแล้วก็แต่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยความเสียหายอย่างสม่ำเสมออ
0: ีกข้อควรระวังคือ
1: เจ้าของบ้านที่จะติดตั้งเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าบ้างและจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากแล้วโซล่ารูฟท็อปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเนี่ยนะครับมักจะติดตรงเข้าไปกับโครงสร้างหลังคาซึ่งมันทำให้การตรวจสอบการดูแลรักษานี่ค่อนข้างยาก
0: ค่าไฟที่ลดลงไปจะลดลงได้แค่ไหนครับ
1: ตรงนี้ประเมินยากมากครับตรงที่บอกว่าค่าไฟลดได้เท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้งบ้าน
0: ถ้าเราเลือกติดโซล่ารูฟท็อปแล้วจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะคืนทุนครับ
1: จริงๆจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องคำนวณดูแยกกันไปแล้วแต่พฤติกรรมการใช้งานของคนใช้แต่ว่าเขามีเลทกันไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีสำหรับระบบออนกริดทั่วๆไปสำหรับระบบไฮบริดอาจจะยาวตั้งแต่5ปีจนจะไปถึง8ปี10ปีเพราะว่าค่าแบตเตอรี่แพงค่อนข้างแพงมาก
0: แล้วบ้านแบบไหนที่ควรติดระบบโซล่ารูฟท็อปนี้บ้างครับ
1: บ้านที่ต้องติดโซล่ารูฟท็อปก็คือบ้านที่ต้องการจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คือเป็นบ้านที่มีการใช้งานอยู่ในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีการค้าขายหรือทำโฮมออฟฟิศตอนกลางวันเนี่ยติดแล้วจะคุ้มมากครับผม
0: ในการเลือกใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะสมอาจารย์แนะนำไว้แบบนี้ครับ
1: จริงๆการใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะกับแต่ละบ้านเนี่ยนะครับเราต้องดูจากลักษณะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเราเป็นหลักถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็นหลักโซล่ารูฟท็อปแบบออนกริดน่าจะตอบการใช้งานของคุณมากกว่าเพราะว่ามันก็จะสามารถที่จะผลิตงานพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ใช้ปริมาณมากๆในตอนกลางวันไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืนหรือว่าใช้ไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอไม่มีเวลาที่แน่นอนระบบไฮบริดอาจจะเป็นคำตอบมากกว่าในการที่จะใช้งานเพราะว่าช่วยให้คุณสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับเวลาช่วงเวลาแล้วก็พฤติกรรมในการใช้งานได้มากขึ้น
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าติดโซล่ารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่เป็นยังไงครับ
1: จริงควรแชร์ต่อครับ
0: ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกใช้ทุกสิ่งเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแพทย์เตือนการใช้สายตาจ้องโทรศัพท์มือถือมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าเฉียบพลันได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์

0: ลุ้นชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่จริงไหมครับ
1: ในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการใช้มือถือเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาเขอย่างเฉียบพลันในกรณีนี้ครับ
0: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาเขแบ่งได้เป็น2สาเหตุเริ่มจากสาเหตุแรก
1: สาเหตุแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นตัวควบคุมการมองของดวงตาเราแต่ละข้างเนี่ยอาจจะทำงานไม่สมดุลกันทำให้ตาสองข้างอาจจะไม่ได้มองขนานกันไปโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นภาวะตาเขเข้าในตั้งแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือเป็นความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือภายใน6เดือนแรกของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในการกรอกตาแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีนะครับเลยทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าในแต่อย่างไรก็ตามภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กโตมาเป็น 2-3 ขวบแล้วหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับมักจะเกิดจากโรคที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อผู้ใหญ่หลายท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทตาหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขตามมาได้ครับ
0: และสาเหตุการเกิดตาเขสาเหตุที่2
1: สาเหตุที่2เนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากกว่า 50-60% ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดการเพ่งตาเมื่อมีการใช้สายตามากๆก็จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลก็เกิดภาวะตาเขตามมายกตัวอย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะสายตายาวโดยธรรมชาติอยู่เดิมเนี่ยถ้าเด็กมีการใช้สายตามากๆก็อาจจะทำให้เกิดการเพ่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการมองและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอกตานะครับทำให้เด็กอาจจะมีตาเขเข้าในได้แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันหลังจากการใช้มือถือการเล่นมือถือติดต่อกันในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นหรือในเด็กบางคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตาเขออกซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางการแพทย์เลยครับ
0: แล้วแบบนี้การใช้มือถือมากๆจะทำให้เกิดตาเขเข้าแบบเฉียบพลันในเด็กทุกรายเลยไหมครับ
1: ในคนที่ใช้มือถือแล้วเกิดภาวะตาเขตามมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะนี้อยู่แล้วก็คือมีค่าความผิดปกติของค่าสายตาบวกกับมีความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อตานะครับก็อาจจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้เพราะงั้นในเด็กทั่วไปคิดว่ายังไม่น่าต้องกังวลมากว่ามือถือเป็นต้นเหตุหลักหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ครับในไทยเรายังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าเด็กที่เล่นมือถือแล้วจะเกิดภาวะตาเขเฉียบพลันแบบนี้นะครับ
0: ถ้าเด็กลดการใช้มือถืออาการตาเขที่เกิดขึ้นแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นได้ไหมครับ
1: ในเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติของค่าสายตานะครับแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นมีตาเขหลังจากใช้มือถือไปมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้สายตาหรือเล่นมือถือน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะตาเขนั้นดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามักไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มมีภาวะตาเขเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอตาดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยว่าอันที่หนึ่งเด็กเป็นตาเหร่หรือตาเขจริงหรือไม่อันที่สองสาเหตุของตาเหร่หรือตาเขนั้นเนี่ยเกิดจากการผิดปกติของกล้ามเนื้อตาหรือจากความผิดปกติของค่าสายตาอันที่สามคือถ้ามีความผิดปกติเกิดจากค่าสายตาการที่คุณหมอจะใช้วิธีทางการแพทย์นะฮะโดยการหยอดยาลดการเพ่งและวัดค่าสายตาที่ผิดปกติการสั่งแว่นให้เด็กใส่เนี่ยก็จะทำให้เด็กกลับมาตาตรงได้หรือถ้ากรณีที่ไม่ได้เกิดจากค่าสายตาปกติเป็นความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะได้พิจารณาติดตามว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาตาเขหรือไม่ครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่เป็นยังไงครับ
1: เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเป็นต้นเหตุของภาวะตาเขเฉียบพลันครับ
0: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคใช้มือถืออย่างพอดีและถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางดวงตาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเสียชีวิต8คนความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถเมล์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเขตราชเทวีอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารและรถยนต์เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าดับเพลิงรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงค่ะอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุได้รับรายงานว่าเป็นรถของรถขอสมก.โดยมีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ10คนขณะที่ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงและรอสัญญาณไฟอยู่โดยมีรถเมล์และรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ด้วยจากนั้นเห็นรถไฟแล่นมาและเปิดวูดจากนั้นพุ่งชนรถเมล์ส่งผลให้รถเมล์เสียหายอย่างหนักเกิดไฟไหม้ตนเองได้วิ่งขึ้นไปช่วยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารออกมาได้ขณะนี้ส่งโรงพยาบาลแล้ว
6: เบื้องต้นเสียชีวิต8คนบาดเจ็บประมาณ10กว่ารายครับตอนนี้ส่งไปทางสถานพยาบาลสาเหตุเดี๋ยวกำลังสอบหาสาเหตุอยู่ครับ
5: อนุทินมองเป็นนิมิตหมายที่ดีกัมพูชาส่งตัวรุ่งโยชน์กลับไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยกลับประเทศจะถือเป็นความร่วมมือและสัญญาณในเชิงบวกหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าถือว่าแยกแยะได้เรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีปัญหาระหว่างประชาชนจึงอยากจะขอให้ทุกคนเข้าใจเป็นปัญหาของรัฐบาลและระบบการบริหารก็เป็นเรื่องของรัฐบาลในการแก้ปัญหาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กัมพูชาไม่นำเรื่องคนมาต่อรองหรือนำมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนใดๆถือว่าแยกแยะได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าหากทำเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องยอมเป็นคนละเรื่องกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาส่วนยังมีเรื่องใดอีกบ้างที่รัฐบาลอยากให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความเชื่อมั่นนายอนุทินกล่าวว่าการที่ตนได้พบกับนายฮุนเมนเต็นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็ได้แจ้งโดยวาจาและถือว่าเป็นกลางทางการว่าไทยยกเลิก MOU 44และขอให้เดินตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งกัมพูชาตอบว่าผิดหวังส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นขณะนี้กัมพูชาอยู่ในระดับใดนายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยจะต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะการสร้างแนวทางความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนแก่พี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้นายอนุทินยังได้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล2026หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานในการประสานการถ่ายทอดสดว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งขึ้นอยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพร้อมด้วยนางสาวธนันนนท์ชาญวิริยกุลภริยานายพัฒนาพร้อมพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โบราณสถานเขาคลังนอกและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักตั้งฝ่ายผู้เตยประจำปี2569ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พร้อมร่วมประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
7: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
9: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรหรอครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตร

0: ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเวลาหมดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่วงของยิโกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่นำมาฝากกันและไปในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะมาเตือนกันเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้รับไปปฏิบัติกันด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับแล้วก็ใช้รถตัวเองนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่เคยเช็คระบบยางเลยนะครับไม่รู้ว่ายางมันหมดดอกหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันยางเติมลมอ่อนไปหรือเปล่ายางเติมลมแข็งไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สมควรที่จะไปเช็คสภาพรถตัวเองได้แล้วนะครับว่ายางของเรามันหมดดอกหรือยังนะครับใบปัดน้ำฝนมันแข็งหรือเปล่ามันยังใช้การได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะครับการใช้รถใช้ถนนขณะที่ฝนตกถนนลื่นเนี่ยนะครับถ้ายางไม่มีคุณภาพแล้วยางหมดดอกแล้วหรือว่ายางดอกแข็งดอกตายไปแล้วเนี่ยนะครับเรามาฝืนใช้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้ายิ่งถ้าขับรถเร็วๆด้วยนะครับอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงนอกจากระบบยางระบบใบปัดน้ำฝนแล้วนะครับไฟเบรกนะฮะไฟเบรกระบบเบรกไฟเลี้ยวต่างๆนะครับก็ไฟท้ายด้วยนะบางคนไม่ค่อยจะมีนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับขับรถมาไฟหน้าก็ไม่ค่อยจะสว่างนะฮะไฟท้ายก็ไม่มีนะครับแล้วก็ขับกลางคืนด้วยเนี่ยอันตรายมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นต้องใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีนะครับแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียชีวิตอาจจะต้องเสียทรัพย์สินอาจจะต้องเสียเวลาต่างๆมากมายนะครับฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่านะครับก่อนที่จะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: ช่วงนี้ผมมีข่าวดีสำหรับขาแดนซ์ขาเต้นมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรามีเวทีแห่งความสนุกกำลังที่จะลุกเป็นไฟนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจหรือว่าอยากจะไปชมอยากไปเชียร์อยากไปแข่งขันนะครับกับการประกวดไลน์แดนซ์2569เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับไปโชว์พลังความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์กันได้ที่โลตัสชุมพรนะครับในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะครับโทรเลยที่0895898950นะครับเราขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมครับว่า23พฤษภาคมนี้พบกันที่ห้างโลตัสชุมพรนั่นเองครับ
1: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะโอ้มีเรื่องราวอะไรค่ะที่จะมาเล่ามาคุยกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ในเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของ5สมุนไพรใกล้ตัวนะคะเขาบอกว่ากินแล้วหุ่นจะลีนขึ้นลีนในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าหุ่นจะดีขึ้นนะคะสงสัยโอ้จะต้องเอาไปทำตามแล้วล่ะนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูค่ะสมุนไพรไทยเราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หาได้ใกล้ตัวใช่ไหมคะสรรพคุณเนี่ยล้นเหลือจริงๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถปั้นหุ่นให้สวยได้นะคะอันดับหนึ่งคือขิงค่ะเขาบอกว่าขิงคือราชาแห่งการเผาผลาญนะคะเพราะว่าในขิงเนี่ยเขาจะมีสารจินเจอโร่นะคะซึ่งจะมีฤทธิ์ร้อนค่ะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายทำให้ระบบเมตาบอลิซึมทำงานได้ดีคล้ายกับการออกกำลังกายเบาๆนะคะก็บอกว่าให้ลองดื่มน้ำขิงอุ่นก่อนมื้ออาหารจะช่วยลดความอยากกินจุบจิบนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีด้วยลดอาการท้องอืดทำให้ เขาเรียกว่าอาการท้องอืดที่บางทีมันทำให้พุงเราป่องใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้ถ้ากินเยอะๆไปกินน้ำขิงนะคะพุงอาจจะลดลงไปได้บ้างส่วนอันดับ2ขมิ้นชันค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องของผิวพรรณแล้วนะคะขมิ้นชันก็มีสารเคอร์คูมินค่ะที่ช่วยลดการอักเสบในเซลล์ไขมันแล้วก็ช่วยให้ตับเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะในการกำจัดสารพิษแล้วก็ไขมันส่วนเกินด้วยนะคะผงขมิ้นชันในเครื่องดื่มเนี่ยนำไปปรุงอาหารก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยจัดการกับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนอันดับ3พริกขี้หนูค่ะความเผ็ดความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะคะเพราะว่ามันจะมีสารแคปไซซินในพริกเนี่ยเป็นจุดตัวระเบิดการเผาผลาญชั้นดีนะคะมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะใส่พริกในมื้ออาหารพอประมาณจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ทันทีหลังกินเสร็จนะคะแต่ว่าอย่ากินเผ็ดจนเกินไปนะไม่ดีนะส่วนอันดับ4คือตะไคร้ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะลดอาการบวมน้ำได้ตะไคร้เนี่ยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอย่างอ่อนนะคะช่วยชะล้างโซเดียม

ส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะลดอาการหน้าบวมขาบวมนะคะหลังจากมื้อหนักได้อย่างดีทีเดียวดังนั้นต้มน้ำตะไคร้จิบระหว่างวันแทนน้ำหวานจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็จะดูเพรียวขึ้นด้วยอันนี้สงสัยต้องรีบไปปลูกตะไคร้นะคะปลูกเอาไว้เป็นกอๆเลยจะได้เอาตะไคร้มาต้มกินนะคะใส่ตะไคร้ใส่ขิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กระเพราเพราะสุดท้ายเขาบอกว่ามีกระเพราด้วยสมุนไพรคู่ครัวเลยค่ะที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ลดการหลั่นฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการสะสมไขมันที่หน้าท้องค่ะใส่ใบกระเพราเยอะๆในอาหารมื้อหลักนอกจากจะให้รสชาติที่จัดจ้านแล้วยังช่วยคุมน้ำหนักได้ในระยะยาวด้วยนะคะนี่คือสมุนไพรไทย5ชนิดค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะทำให้หุ่นของเราดีขึ้นนะคะก็ลองดูค่ะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่ได้แรงไม่ได้แพงนะคะลองดูแล้วกันใครใช้วิธีไหนแล้วเห็นผลนะคะมาบอกโอ้กันบ้างนะคะโอ้ก็จะพยายามทำให้ได้นะคุณผู้ฟังอะไรที่เอาสมุนไพรมาใช้นะคะแล้วมันดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายก็ลองดูแล้วกันนะคะกับเรื่องราวของนานาสารพันสาระในช่วงนี้ค่ะ

ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: รือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงิน6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
7: ค่ะวันนี้ขออนุญาตซูมนะคะพอดีอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะโอ้โหอาจารย์ร้อนมากค่ะไม่แพ้กรุงเทพเลยแต่ว่าขออนุญาตรายงานเรื่องการท่องเที่ยวเนาะก็เงียบค่ะแต่วันนี้วันพระนะคะวันพระและช่วงนี้เขามีพิธีเขาเรียกว่าอะไรพิธีใส่ดอกอะไรนะใส่ดอกใส่ดอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ในตามวัดก็จะคนเยอะแต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่วงนี้ถือว่าเป็นโลซีซั่นค่ะคนไม่เยอะนะคะค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆหน่อยนะคะเงียบค่ะ
8: เป็นไปตามสถานการณ์โลก
7: ค่ะ
8: เนี่ยก็คนไทยมีเงินในกระเป๋าแม้จะ

0: เท่าเดิมแต่มูลค่าไม่เท่าเดิมนะครับเพราะว่า
1: ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในขณะที่ความสามารถในการใช้จ่ายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะฮะ
1: ค่ะแต่นักท่องเที่ยวจีนนี่

0: เอออ้อมก็นึกว่าเขาไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่นี่ขี่เก่งเก่งค่ะอาจารย์
1: เขายังชอบคน
0: อืม
1: คนตะวันตกเนี่ยเขาชอบผาดโผนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เด็กๆตัวเล็กๆก็เริ่มขี่จักรยานกันนะ
0: อืม
1: เขาฝึกกันมาตั้งแต่เด็กมอเตอร์ไซ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ์นี่เรื่องจิ๋วๆเลยแหละนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็หนึ่งและมันสะดวกสบายไปไหนด้วยตัวเองก็ได้นะฮะ
0: ค่ะ
1: อันที่สองนะฮะราคาก็ไม่ได้แพง
0: อืม
1: นะไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่
0: ่
1: ต้องต่อรองราคานะฮะ
0: แ
1: พ
0: ล
1: อ
0: ้ว
1: ไ
0: ม
1: ป
0: าเช่าที่เชียงใหม่นี่ก็ไม่แพงเลยขี่ได้ทั่วเมือง
1: ใช่วันหนึ่งไม่น่าจะเกิน500มั้งใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเช่าทั้งวันผมว่าไม่เกิน500นะก็
0: โอ้
1: เติม
0: แต่ราคาตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยจานเดี๋ยววันนี้ไปดูก่อนว่าเท่าไหร่
1: ก็ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์มันไม่แพงเท่ารถยนต์อยู่แล้ว
0: ค่ะแล้วเขาก็ชอบแดดเนาะโอ้โห
1: เอา
0: บา
1: เ
0: ง
1: ก
0: ท
1: ิ
0: ี
1: น
0: ก็ใส่บิกินี่ด้านบนใส่ขายาวข้างล่างเขาก็ขี่สบายเลย
1: บ้
0: เ
1: า
0: ข
1: น
0: าไม่กลัวแดด
1: เขามีแดดน้อยก็เลย
0: บ้
1: ต
0: า
1: ้
0: น
1: อง
0: เรานี้ห่อแล้วห่ออีกนะคะตัวโดนแดดไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ยแหละเขาเรียกว่าโลกมันไม่สมดุล
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องไปหาสมดุล
0: อืม
1: ก็ดีนะฮะมันก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่มันก็ไม่ได้อัตคัดอะไรมากมายจริง
0: ค่ะ
1: ๆเราผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตแล้วคุณอ้อ
0: ค่ะ
1: ยิ่งโควิด19เนี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะครับโควิด19เนี่ยดูสายตาดูชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะฮะง่อยเหงาหมดแหละ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ะทุกที่ก็เงียบสงัดไม่ใช่สงบธรรมดาเงียบสงัดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขนาดพระยังลำบากนะเพราะว่าพระจะบิณฑบาตได้เต็มบาทก็ต้องมีโยมนะฮะอุบาสกอุบาสิกาที่มีพลังทรัพย์น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีพลังทรัพย์นั่นแหละครับก็เดือดร้อนถึงพระ
0: อืม
1: คุณอ้อมดูง่ายๆนะครับสังเกตดูสิ่งแวดล้อมรอบตัว
0: ค่ะ
1: ที่ไหนมีวัดเยอะและสวยงาม
0: ค่ะ
1: ที่นั่นแหละสะท้อนถึงเศรษฐกิจดี
0: อืม
1: นะที่ไหนวัดล้างๆอัตคัดไม่ค่อยมีพระเนนอยู่นั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ยากจนยากจนอย่างหนักนะฮะก็ดู
0: ค
1: ได
0: ่
1: ้
0: ะ
1: เลยตรงนี้มันก็เป็นดัชนีชี้วัดอยู่แล้วนะก็นักท่องเที่ยวน้อยลงไม่เป็นไรฮะขอให้คนไทยยังยืนหยัดอยู่ได้อันนั้นสำคัญกว่า
0: ก็ไม่ถึงกับเงียบจนไม่มีผู้คนหรือมีนักท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็เงียบแหละไม่เหมือนสงกรานต์นะอาจารย์นะช่วงเทศกาลนี้คนก็แน่นนะคะ
1: ก็ต้องโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวไม่ดู
0: เศรษฐกิจไม่ดีทั้งโลก
1: นะครับโดนัลด์ทรัมป์
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ได้รับการยกย่องแล้วเรียบร้อย
0: อืม
1: โดยผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครชิงประธานาธิบดี3 ครั้งที่ผู้หญิงอเมริกันคนนี้ก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3 ครั้งก็ชนะ2 แพ้ 1นะครับในห้วงที่เขาเลือกตั้งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แสดงว่าก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ของมาก้าม
0: าก้า
1: ฮะมาก้ามันย่อมาจากคำว่า Make America Great Again
0: ค่ะ
1: เขาเรียกตัวย่อว่ามาก้ามาก้าคุณออมก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นมาก้าคนหนึ่งก็คือเป็นแบบทึ่งแล้วก็ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากแต่อยู่มา
0: ค
1: ว
0: ่
1: ั
0: ะ
1: นนี้เธอเติมน้ำมันแพงขึ้น2 เท่า
0: ยังไงล่ะ
1: เธ
0: ยัง
1: อก
0: ร
1: ็
0: ัก
1: เล
0: อ
1: ย
0: ยู่
1: บ
0: ไห
1: อ
0: ม
1: กเธอก็เลยบอกว่าฉันไม่น่าไปหลงเลือกมันเลยทั้งสามครั้ง
0: ต้องเจอกับตัวเองแบบนี้นะต้องเจ
1: แล
0: อ
1: ้
0: ก
1: ว
0: ับต
1: เ
0: ั
1: ต
0: ว
1: ิ
0: เอ
1: ม
0: ง
1: หล
0: แ
1: ับ ง
0: บ
1: ให้
0: นี้
1: อีกนะเติมหลังให้
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ้วยไอ้ขยะอวกาศ
0: โอ้โหคนที่เลือกมาแล้วเจอแบบนี้ก็จะเจ็บใจเป็นธรรมดานะอาจารย์
1: แน่นอนนะครับก็เพรา
0: ค
1: ะว
0: ่ะ
1: ่าทุกคนเขาก็คาดหวังว่ามันจะมาก้าจริงใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
0: อืม
1: แต่กลับกลายว่ายิ่งอยู่ยิ่งสุด
0: ค่ะ
1: ครับมันก็เลยมันไม่ใช่มาก้าแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันกลายเป็นไอ้ขยะอวกาศไปแล้วเรียบร้อยผมชอบคำนี้จริงๆพอดีช่วงนี้โดนั
0: ค
1: ลด์
0: ่
1: ท
0: ะ
1: รัมป์กำลังเอาเรื่อง UFO กลับมาใหม่
0: อืม
1: สงสัยเตรียมเอาตัวเองใส่ UFO ไปด้วยนะครับ

0: ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมานินทาทรัมป์ต่อนะอาจารย์ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนเขาจะเป็นยังไงมีผลยังไงกับอาเซียนหลังจากที่เจอกับท่านสีจิ้นผิงแล้วนะคะจะมีอะไรดีขึ้นไหมเรื่องของภาษีเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าสองประเทศนี้ถ้าเขามีปัญหากันเราก็โดนด้วยนะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้กับทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้เราก็นินทาทรัมป์อยู่นะคะก็เพิ่มอีกสักนิดเพราะว่าก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกแล้วก็จะถามว่ามันมีผลต่ออาเซียนไหมมีแน่นอนกับการเจอกันของสองประเทศนี้ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นภาษีเรื่องของสงครามภาษีเนี่ยมีอะไรที่เขาพอจะร่วมอร่วยกันได้ก็มีผลต่อในอาเซียนเหมือนกันนะคะอาจารย์
1: ครับ มันก็เลยมีมีอันหนึ่งเขาเรียกว่า board of trade อีกอันหนึ่งก็คือ board of investment ก็คือตั้งกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อเจรจาสองเรื่องระหว่างจีนกับ อเมริกาโดยตรงก็หมายความว่าเมื่อประธานาธิบดีของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องมีคณะกรรมการการค้าแล้วก็คณะกรรมการการลงทุนระหว่างกันมันก็หมายความว่าการเจรจานั้นมันก็จะมีสายตรงระหว่างกันมากขึ้นแทนที่จะมีการเผชิญหน้านะฮะเรื่องยกเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวก็มีอะไรก็แลกกันได้ทุกเมื่อนะครับนั่นคือข้อดีของทั้ง 2B นี้นะฮะแต่อีก 2B ที่โดนัลด์ทรัมป์เอาไปคุยที่บ้านได้ก็คือ B Boeing อ๋อ200ลำคุณอ้อมแต่ถ้าคิดถึงเงินที่จีนมีเนี่ยถือว่าจิ๊บจ่อยนะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆจีนมีแผนที่จะซื้อเครื่องบินโดยสารไปใช้ในประเทศตัวเองเนี่ย750ลำอยู่แล้วดีนะที่ท่านสีไม่รับปากว่าจะซื้อ750ลำก่อนก็หมายความว่ายังกักไว้อยู่ก็เอา200ลำไปก่อนอันนั้นก็ถือว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับไปคุยได้ละเห็นไหมฉันเมคมันนี่ได้ฉันจ้างงานได้ในอเมริกาจริงไหมครับก็นั่นคืออันหนึ่งแล้วก็อีกบีหนึ่งก็คือไอ้พวกถั่วเหลืองจีนเนี่ยใช้ถั่วเหลืองมากที่สุดในโลกคุณน้อง
0: อ๋อใช่องค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆของอาหารมาจากถั่วเหลืองเยอะนะคะของจีนโดยเฉพาะพวกซอสต่าง
1: ๆน้ำเต้าหู้ด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องใช้ถั่วเหลือง
0: ค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าจีนไม่มีผลผลิตนะครับมีแต่ไม่พอ
0: ค่ะ
1: แล้วไม่พอเนี่ยคนรายใหญ่ที่ผลิตแล้วก็ส่งมาให้จีนซื้อมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเทศนะครับก็คืออเมริกาบราซิลแล้วก็รัสเซีย
0: ค่ะ
1: 3ประเทศนี้แต่พอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาตั้งเรื่องภาษีโขกภาษีชาวบ้านเขาเนี่ยจีนก็ดัดหลังก็ฉันก็สั่งน้อยลง สั่งก็เลยเบนเข็มไปสั่งที่บราซิลมากขึ้นบราซิลก็ได้ประโยชน์แล้วก็บราซิลเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าบริกส์นะฮะบริกส์ก็คือ BRICS B ก็บราซิลนั่นแหละ R ก็รัสเซีย I ก็อินเดีย C ก็ไชน่า S ก็คือเซาท์แอฟริกาทุกวันนี้มีสมาชิกแล้ว11ประเทศมั้งถ้าดูจากล่าสุดนะจาก10ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบีย

0: อยู่ในขั้นตอนของการสมัครนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำเอกสารทำอะไรอยู่ส่วนประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ก็หมายความว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ยังไม่เป็นเมมเบอร์100%เนี่ยนะฮะประเทศไทยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ก็รอจังหวะที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนนี้นะฮะมันก็จะเป็นวงการค้าที่ใหญ่ขึ้นถ้าอเมริกาไม่ปรับตัวอเมริกาก็จะกลายเป็นอินทรีหัวเน่านะเพราะสัญลักษณ์เขาเป็นนกอินทรีหัวขาวนะครับก็จะโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นแล้วยิ่งมาก่อสงครามที่อิหร่านนะครับไปสร้างความขัดแย้งที่ลาตินอเมริกาอีกสาร
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ัดมันก็เลยส่งผลนะตอนนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันว่าเห็นด้วยกับสงครามที่อเมริกาไปร่วมมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านหรือไม่
1: ค่ะ
0: 61%ไม่เห็นด้วยถูกต้อง
1: อ
0: ม
1: ื
0: ันก็
1: ม
0: เกิดก่อนครึ่งนะห
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: สิบไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วไทม์ไลน์ต่อไปนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาวันที่สามมันจะเป็นการเลือกตั้งสองสภาในห้วงของกลางเทอมนะครับคือวุฒิสภาเนี่ยนะครับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยมันจะมีพวกที่ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งอยู่ประมาณสามถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ33 คน
1: อืม
0: ก็จะเลือกตั้งสว33 รัฐคือที่อเมริกาเนี่ยมีสวได้รัฐละคนคุณอ้อรัฐละ2 คนนะครับก็คือมี100 คนเพราะนั้นเลือกตั้งที่พ้นมาแล้วไปในวันที่สามพฤศจิกาที่จะถึงนี้ก็จะน่าจะ33 ที่นั่งถ้าสมมติว่าเดโมแครตกวาดมานั่นแหละครับมันก็คุณโดนัลด์
1: ค
0: ทร
1: ่ะ
0: ัมป์ก็จะหนาวเลยแหละหนาวสันหล
1: อ
0: ัง
1: ื
0: เลย
1: มอืม
0: นะฮะส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า representative อันนี้มันจะมีอยู่435มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือถ้าใครมี218เนี่ยก็คือได้เสียงส่วนใหญ่คุณน้องคือถ้าได้เสียงส่วนใหญ่ก็หมายความว่าถ้าคุมทั้งสองสภาเนี่ยโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะเดินไปได้สะดวกเนี่ยไม่มีทางนะครับก็คือคุณก็จะเจอชัตดาวน์อยู่บ่อยๆถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้งบประมาณอันนั้นงบประมาณอันนี้ฉันก็อยากจะเขียนมันก็จะไม่ผ่านสภาพอมัน
1: ค่ะ
0: ไม่ผ่านสภามันก็จะไปเข้าสู่ข้อกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีรัฐบาลด้วยเนี่ยสามารถที่จะใช้งบประมาณโดยอัตโนมัติก็คือ75%ของงบที่เคยใช้มันก็จะไปเดือดร้อนไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพวกคอนแทรค
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับก็คือพวกที่เป็นลูกจ้างประจำนะครับ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับพวกนี้25%นะจะถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นในห่วงของการชัตดาวน์นะ
1: ค
0: ฮ
1: ่ะ
0: ะมันก็ยิ่งจะกระทบการบริหารงานของรัฐบาลมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเสี่ยงไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเพราะมีหลายเคสมากตอนนี้นะครับเคสที่ก่อมาเนี่ยตั้งแต่เป็นมา2 รอบแล้วตอนรอบแรกเนี่ยก็เจอ impeachment อยู่2 ครั้งนะฮะแต่รอดมาได้ก็เพราะว่าเสียงในวุฒิสมาชิกมันเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะฮะแล้วก็ impeachment มันไม่ง่ายคุณอ้อมก็เพราะว่าถึงคุณจะชนะในสภาผู้แทนนะฮะหรือสภาล่าง representative ไปเนี่ยพอมันไปถึงขั้นของซีเนตนะฮะก็คือวุฒิสภามันจะต้องได้คะแนน2 ใน 3ในการรับรองว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป2 ใน 3ของวุฒิสมาชิกมันก็คือ67 ที่นั่ง67 คนอันนี้มันค่อนข้างยากนะฮะในสมัยบิลคลินตันก็เคยเจอเรื่องพวกนี้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับก็คือว่าในกระบวนการของการบริหารงานและจัดการเนี่ยมันจะยุ่งยากมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็มันก็เลยทำให้นี่คือสาเหตุว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องรีบไปหาสีจิ้นผิง

0: ริงๆเขานัดหมายกันเดือนมิถุนานะ
1: ค่ะ
0: กำหนดการก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขอเร่งวันเร่งคืนนะครับก็เพราะว่าอยากจะได้อะไรที่มันเป็นผลงานดีๆหน่อยหนึ่งเอาไปอวดโอ้ว่าตัวเองนี่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงหิ้วมหาเศรษฐีทั้งหลายของอเมริกันไปด้วยครับ
1: 17 คนนะอาจารย์
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่ไม่เปิดเผยชื่อบริหารแต่ชื่อบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ก็คุณอ้ําลองเอา17 คนเนี่ยนะสินทรัพย์ของพวกเขาเนี่ยควา
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ร่ำรวยของพวกเขามาบวกกัน
1: อืม
0: มันประมาณ23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละมันถึงรวยมากจริงๆในโลกนี้มีเงินรวมกันอยู่ถ้าคิดเป็นมูลค่าทั้งโลกนะครับตอนนี้ถ้าเอาของสิ้นปีที่แล้วนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ115 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: อเมริกามี GDP ที่30 ล้านล้านแล้วลองนึกดูว่าไอ้17 คนเนี่ยมันมีตั้ง23 ล้านล้านอยู่ในนั้นนะ มันรวยขนาดไหนนะครับก็รวยอยู่แล้วยิ่งมาเจอนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันทำให้พวกเขาลำบากแล้วพวกนี้มันรวยจากไหนล่ะมันก็รวยจากการปั่นราคาหุ้นในตลาดทุนของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ลาดทุนอเมริกาเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคุณเอา
1: ค่ะ
0: ดูนะก็คือเกือบจะครึ่งโลกมันคือความมั่งคั่งที่มันกระจุกอยู่ที่อเมริกาแล้วถ้า
1: ค่
0: โละ กปั่นป่วนเอาคนนี้ก็ไม่ค้ากับอเมริกาคนนี้ก็คว่ำอเมริกาคนนี้ก็ไม่เอาด้วยแล้วแล้วก็ไม่ใช้แล้วดอลลาร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ํามันนะฮะน้ำมันทั้งโลกเนี่ยถ้าไม่ใช้ปิโตรดอลลาร์ต่อไปเนี่ยมันก็หมายความว่าเงินดอลลาร์ที่มันอยู่ในรูปของน้ํามันเนี่ยมันจะหายไปประมาณเกือบ2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
1: ค่ะ
0: ถ้ามันแปลงร่างไปเป็นเงินหยวนก็ลองนึกดูนะครับมันก็คืออำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจของโลกที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วยิ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าบริกส์เขาเข้มแข็งเขาแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วมารวมกับเบลแอนด์โรดอีกล่ะนะยังไม่รวมอาเซบนะ
1: ค่ะ
0: อาเซบก็คืออาเซียนบวก5ตอนนี้ต้องใช้คำว่าอาเซียนบวก5นะครับเพราะว่าอินเดีย
1: ค
0: ยัง
1: ่ะ
0: ไม่เข้ามาอินเดียยังขอสงวนสิทธิ์อยู่แต่อีกไม่นานครับอินเดียเข้ามาแน่นอนก็จะเป็นอาเซียนบวก6ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าบวก6มันคืออะไรก็คือประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนะครับมี6 ประเทศหมาย
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ึงเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการจ้างงานการเคลื่อนย้ายบุคคลอะไรสารพัดนะฮะมันก็จะอยู่ในกลุ่มอาเซียนตอนนี้อาเซียนคือ11 บวก 6ในที่นี้ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดีย
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะเอามาดูที่ CLMV นะคะก็ในอาเซียนของเราโดยตรงที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันเนี่ยอาจารย์ถ้าพูดถึงกัมพูชานี่เรายังพูดได้ไหมคะว่ายังเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ถ้าเรื่องของประชาชนนะอาจารย์
0: เอาเป็นว่าบ้านติดกัน
1: บ้านติดกันค่ะเราไม่ได้พูดถึงผู้นำนะเราพูดถึงประชาชนทั้งคนไทยและคนกัมพูชาเนาะก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะตอนนี้พูดถึงการท่องเที่ยวในกัมพูชาค่ะอาจารย์ปรากฏว่าตัวเลขมาแล้วนะคะมาวัดตัวเลขกันที่ภาคการบินของกัมพูชาอยู่ในภาวะทรงตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีเที่ยวบินในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศมากถึง23,000 เที่ยวที่ให้บริการผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง3 แห่งของกัมพูชาในช่วง4 เดือนแรกของปีนี้แต่ว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแค่ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะผู้โดยสารลดลงถึง4%ค่ะตัวเลขก็ไม่น่าตกใจเนาะแต่ว่าเขาเปิดสนามบินใหม่ทั้งทีนะคะอาจารย์
0: ก็คือสถิติแบบนี้เขาเรียกว่าตีขุม
1: ค่ะ
0: คือไม่แยกแยะรายละเอียดให้เห็น
1: ตีอะไรนะอาจารย์
0: ตีขุม
1: ตีขลุมค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือเอามาทำให้ดูเหมือนว่ามันดีงามนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: แล้วไม่แจกแจงให้เห็นว่าข้างในไส้ข้างในนั้นเป็นอะไรก็เหมือนคุณอ้อมเห็นไส้กรอกที่เขาโฆษณาว่ามันอร่อยนั่นแหละนะครับก็เราก็ไปหลงซื้อใช่ไหมเพราะว่าโฆษณาแต่พอเอามากินจริงๆเนี่ยอุ้ยแป้งมันเยอะมากใส่เนื้อก็น้อย

0: นะเต็มไปด้วยอะไรสารพัดซึ่งไม่ใช่คุณภาพอะไรประมาณนั้นนะฮะคือในวิกฤตโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่การท่องเที่ยวภาคต่างประเทศที่เข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไม่มีทางนะครับส่วนไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือข้างในประเทศสาเหตุที่เพิ่มขึ้นข้างในประเทศก็คือว่าคนที่ไปเที่ยวนะครับเขามีทางเลือกในการเดินทางน้อยลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเดินทางโดยทางรถยนต์นะยานพาหนะทางบกเนี่ยมากกว่าทางเครื่องบินแต่ทีนี้พอสถานการณ์มันไม่ปกติเช่นผ่านอรัญญประเทศหรือว่าคลองลึกเข้าไปไม่ได้ผ่านช่องจอมผ่านช่องสะงำผ่านบ้านผักกาดอะไรพวกนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะมันก็เลยต้องเปลี่ยนโหมดของการเดินทางคุณออม เปลี่ยนโหมดของการเดินทางแล้วก็อีกอันนึงถ้าอยากจะดูให้ชัดเจนนะครับก็คือมันจะสะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางทางบกหรือทางเรือเนี่ยมันมีปัญหาก็คือการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเพิ่มขึ้นนะเขาบอกตัวเลขตรงนี้ไหมถ้าบอกว่าพวกคาร์โก้โดยเครื่องบินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นแหละหมายความว่ามันสะท้อนในตัวเรื่องพวกนี้อยู่ในย
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: สำคัญแล้วผมเชื่อว่ามันเอาสถิติของการส่งสแกมเมอร์จีนกลับบ้านมาใส่ด้วย
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมก็คือว่าพวกนี้มันไม่ได้เดินทางเข้ามานะ
1: จริงๆตัวเลขจะต่ำกว่านี้อีกใช่ไหมอาจารย์อาจารย์กำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับคือมันเอาภาษาบ้านผมก็ว่าสุมปูสุมปุ้ยอยู่นะ
1: เอาแบบจับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ให้
0: ใช
1: มั
0: ่
1: นตัวเ
0: ใ
1: ล
0: ช
1: ข
0: ่
1: ออกมาดีที่สุดใช่ไหม
0: ฮะใช่ก็เอามา
1: ค่
0: ระ วมแล้วมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ดูดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: อันนี้ข
0: ไม
1: น
0: ่
1: าด
0: ได้
1: สุมปูสุมปุ้ยเลยยังน้อยเลยนะอาจารย์
0: ไม่ได้ดูไส้ข้างในนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ไอเที่ยวบินต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะขาเข้าอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันเพิ่มขึ้นเพราะขาออกเพราะว่าจีนส่งสแกมเมอร์กลับบ้านนะครับตั้งแต่เดือนมกราคุณออม
1: ค่ะ
0: เดือนมกรา15 มกราเป็นต้นมาเนี่ยทุกวันนี้จีนยังส่งกลับบ้านยังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้ที่รับใหญ่ที่สุดก็ตรงที่ซีฮานูวิวแต่พวกนี้จะลงเรือนะฮะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเพราะเครื่องบินเนี่ยมันเปลืองนะแล้วย
1: ค
0: ิ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: น้ำมันก็แพงแพงอยู่เนี่ยเครื่องบินลำหนึ่งมันนั่งเท่าไหร่คุณอ้อม200สมมตินะฮะ
1: ค่ะ
0: ลำนี้200แต่ไอ้พวกที่ไปรายงานตัวเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยทำยังไงนะครับก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะก็เลยเรียกว่าไอ้ข้อมูลที่เอามารายงานดอกไม้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สุมปูสุมปุ้ยมากนะครับคือไม่ได้แจงรายละเอียดอะไรแต่เชื่อว่ามันเอาเรื่องคาร์โก้เข้ามาใส่ด้วยแน่นอนนะครับ
1: ไม่แสดงในตัวเลขในเนื้อข่าวไม่มีเลยจ้ะ
0: นั่นแหละมีการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าจะเจาะกันจริงๆเนี่ยมันต้องให้รายละเอียดเรื่องพวกนี้แล้วก็จํานวนคนเดินทางเข้าออกคือเท่าไหร่ใช่ไหมแต่บอกว่าคนเข้าออกเนี่ยมันลดลง4%ก็แค่นั้นแล้วคนที่เข้าคนที่ออกเนี่ยคือมันก็ต้องบอกนะมาจากภูมิภาคไหนบ้างนะครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วสายการบินในกัมพูชาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงทั้งโลกได้อยู่แล้วซึ่งต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยเชื่อมโยงได้ส่วนใหญ่ของโลกนี้เท่าที่มีคนไทยอยู่ก็จะประมาณนั้นคุณน้อง
1: ค่ะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งของกัมพูชาค่ะอาจารย์ภูโสธิรักษ์ค่ะก็เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันวิชาการทางกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องMOU 44ด้วยค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้า
0: ไม
1: กล
0: ่
1: ับ
0: มี
1: มา
0: เราไม่มีเบรกใช่ไหม
1: มีเบรกก่อนค่ะอาจารย์
0: โอเค
1: เบร
0: เจ
1: ก
0: อ
1: ก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ
2: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: นานๆทีจะได้เห็นนักวิชาการของกัมพูชาออกมาแสดงความเห็นอะไรบ้างนะคะอาจารย
3: ์
2: ค่ะล่าสุดนี้ภูโสธิรักษ์เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาเขาก็บอกว่าการที่ไทยจะยกเลิกข้อตกลงทางทะเลกับกัมพูชาที่ทำไว้เมื่อปี2544อาจจะทำให้การพัฒนาร่วมกันด้านน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยล่าช้าจะเป็นการบั่นทอนความมั่นคงด้านพลังงานและทำให้ความตึงเครียดทางการทูตเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจารย
3: ์ก็ถูกต้อง 100%
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับก็ในเมื่อว่าทะเลมันมีปัญหาข้อขัดแย้ง
2: อาจารย์น้ำถามนิดนึงนิดเดียวเลยจะได้รู้นัยยะของการออกมาให้สัมภาษณ์และข่าวบ้างนักวิชาการของกัมพูชาเนี่ยเขามีอิสระเสรีไหมอาจารย์หรือว่าก็โดนครอบงำจากฮุนเซนเหมือนกัน
3: เอ้าก็ฮุนเซนเป็นคนหยิบมาม
2: ันก็
3: ต้องพูดตามที่คอนเซ็ปต์ต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจกว่านั้นคุณอ้อมนายคนนี้ที่พูดเนี่ยแล้วคนที่จัดเวทีนี้ไม่ใช่กัมพูชานะครับเรียกว่าเป็นหอการค้าอเมริกันกับกัมพูชาจัดแล้วสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือสถานทูตอเมริกาที่กรุงพนมเปญตรงนี้แหละสำคัญกว่าสำคัญก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายักษ์ใหญ่ที่สำรวจนะครับแล้วก็ได้สัมปทานในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอ่าวไทยนี่แหละรวมไปถึงพื้นที่ที่ทับซ้อนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยยักษ์ใหญ่ที่สุดที่ได้สัมปทานก็คือเชฟรอนเขาเป็นใครล่ะเชฟรอนก็คือบริษัทพลังงานของที่ยักษ์ใหญ่อันรายหนึ่งนะครับของอเมริกาที่เป็นรองแค่แอคซอนนะฮะเชฟรอนเนี่ยก็จะอยู่ในระดับรองลงมาแต่ก็ถือว่าใหญ่นะครับเมื่อเทียบในระดับโลกนะก็แน่นอนนะครับเขาอยู่กับทะเลตรงนี้มานานแล้วก็รู้ว่าข้างล่างนั้นใต้ทะเลนั้นมันมีแก๊สมันมีน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยเมื่อเจรจากันไม่ลงตัวสักทีตกลงกันไม่ได้สักทีมันโอกาสที่มันจะเอาขึ้นมาใช้มันก็ยืดออกไปใช่ไหมล่ะพอมันยืดออกไปเนี่ยมันก็ยากขึ้นอยู่แล้วแหละถ้ามองในแง่ที่ว่าจากที่มันมี MOU 44ก็คือ2ประเทศคุยกันโดยผู้มีอำนาจนะครับก็นั่นแหละไอ้ที่เราเห็นที่บอกว่าเอาเขมรอ้างเส้นเมื่อปี2515นะครับซึ่งประเทศไทยเราไม่ยอมรับเส้นทางทะเลที่เขมรคือมันมีที่ไหนในโลกนี้ลากเส้นทางทะเลไปผ่าเอาเกาะของเพื่อนอีกครึ่งหนึ่งมันไม่มีอยู่แล้วคุณอ้อมนะครับแล้วคนที่อ้างเส้นนี้มาตั้งแต่ปี2015ก็คือนายพลลอนนอนนะฮะลอนนอนเป็นใครล่ะลอนนอนก็คือนายทหารใหญ่ของเจ้านโรดมศรีฮนุแล้วก็ปั้นขึ้นมาโดยอเมริกาอยู่มาวันหนึ่งเจ้าศรีฮนุนะครับไม่ตอบสนองอเมริกาก็เลยหนุนนายพลลอนนอนยึดอำนาจเจ้าศรีฮนุแล้วไม่ใช่การยึดอำนาจแบบรัฐประหารนะครับจริงๆต้องใช้คำว่า revolution เป็นการปฏิวัติเพราะอะไรเพราะเป็นการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์นะครับจากคำว่า kingdom of cambodia มันก็เลยกลายเป็นRepublic of Cambodia นะครับก็คือเปลี่ยนระบบการปกครองหมายความว่าวันเดือนมีนาคมนะตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่7นี่แหละนะ7มีนาคมนี่แหละนะปี1970ลอนดอนโดยอเมริกาที่หนุนหลังเนี่ยก็ยึดอำนาจเจ้าศรีฮนุแล้วก็โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ก็สถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาเกิดขึ้นแล้วก็มีประธานาธิบดีโดย

0: ตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีใครหนุนหลังก็คืออเมริกาคุณออมเพราะนั้นทรัพยากรทางทะเลต่อมาเนี่ยก็ประกาศเส้นว่าเส้นทางทะเลของฉันคือตรงนั้นตรงนี้นะก็มีอเมริกานั่นแหละครับแบกอยู่ข้างหลังโดยลอนดอนบอกว่าฉันลากตั้งแต่หลักเขตสุดท้ายบนบกหลักเขตแดนนะครับก็ที่เรียกว่าหลักเขตแดนที่73ตร
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: บ้านหาดเล็กนั่นแหละน้องก็ลากเป็นแนวเส้นตรงนะครับลงมาทะเลแล้วก็พาเอาเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งทั้งๆที่เกาะกูดนะมันคืออธิปไตยของประเทศไทยแล้วคุณไปอ้างแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็นั่นแหละครับเราเนี่ยยังดีนะปีถัดมาเราก็ตอบโต้เราไม่ยอมรับในสิ่งที่ลอนดอนที่มีอเมริกาอยู่เบื้องหลังนะทั้งๆที่ประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกานะแต่อะไรล่ะมันอยู่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นมันเหนือกว่าพันธมิตรคืออะไรฮะคือผลประโยชน์ที่มันแอบแฝงอยู่นะครับในความเป็นพันธมิตรนั้นก็ประเทศไทยเราในปี2516ในยุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุคของจอมพลถนอมนี่แหละจอมพลถนอมกิตติขจรก็ประกาศว่าไม่ยอมรับเส้นที่ลอนดอนล่ะมันก็เลยกลายเป็นเส้นที่เราประกาศทางทะเลเช่นเดียวกันเมื่อปี1900ปี2516ซึ่งต่อมาทั้งสองเส้นนี้มันก็เลยลากกันไปลากกันมากลายเป็นว่าไอ้ความต่างของทั้งสองเส้นน่ะที่มันอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละครับไอ้ที่ผลประโยชน์ของครอบครัวผู้มีอำนาจเอามาลากแบ่งกันก็คือพื้นที่ตรงนั้นมันจะมีความกว้างอยู่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรและเชฟรอนก็รู้แล้วว่ามันมีแก๊สและน้ำมันอยู่เท่าไหร่ประเมินเป็นมูลค่าเท่าไหร่เชฟรอนรู้หมดนะครับก็มันก็มาเป็นรูปเป็นร่างอยู่ก็ตอนสมัยสองเกลือรักกันนี่แหละนะครับคนหนึ่งก็คือบิดาของกัมพูชาและอีกคนหนึ่งก็บิดาเสื้อแดงนะครับ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ตกลงกันเองนะครับก็นี่แหละเอาเขตทับซ้อนตรงนี้นะมัน26,000ตารางกิโลเมตรอ่ะเราแบ่งมันออกเป็น3แปลงนะแปลงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่ง50-50นะครับแล้วก็ไอ้แปลงที่อยู่ใกล้ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เอาไป70นะครับฝ่ายที่อยู่ไกลก็เอาไป30นะครับมันเจรจากันมาถึงขนาดนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งเชฟรอนก็ไปกระซิบข้างหูหุ่นเซนนะบอกว่าไอ้70-30ไอ้ที่มันอยู่ใกล้กัมพูชาเนี่ยมันยังเหลือทรัพยากรพวกนี้เยอะอยู่นะครับไอ้ส่วนที่อยู่ไกลกัมพูชาเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยเชฟรอนไปกระซิบข้างหูฮุนเซนฮุนเซนก็ยิ่งโลภอยู่แล้วโลภขึ้นมากกว่าเดิมนะครับฮุนเซนก็เลยบอกเกลอนะครับบอกว่าไอ้เกลอเอ้ยนะครับ70-30ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเราไม่เอาเราอยากได้90นะครับนั่นแหละเพราะนั้นอยู่ใกล้เกลอเนี่ยเกลอก็เอาไป90เหมือนกันนี่แหละก็หมายความว่าไอ้เขต26,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3แปลงนะแปลงตรงกลางแปลงด้านซ้ายแปลงด้านขวาแล้วก็ตรงกลางก็แบ่งกันคนละครึ่งนะครับส่วนที่อยู่ใกล้ใครเนี่ยฮุนเซนอยากได้90นะฮะเพราะว่าเชฟรอนบอกว่าไอ้ที่มันเอียงไปทางเขมรน่ะมันเหลือมากกว่านั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของตกลงผลประโยชน์กันไม่ลงตัวก็เลยอดทั้งคู่จำได้ไหมปี49เกิดอะไรเราก็เกิดรัฐประหารในบ้านเราอันนั้นทั้งเกลือก็เกลือนะเกลือก็อดกินนะครับก็กลับมาถึงยุคลูกนะฮะรุ่นลูกเนี่ยก็มาคุยแปลงเดิมนี่แหละแปลงเดิมนะฮะรุ่นลูกฝั่งไทยฝั่งเกลือไทยนี่ก็บอกว่าเนี่ยเขมรเขาใจดีขนาดไหนเขาไม่ผ่ากลางก่อกูดแล้วเขายังโค้งให้เราเลยนายกพูดแล้วกลุ้มกันมากนะครับก็ดีแล้วที่ยกเลิก44นะครับก็มันจะได้ไล่ใช้หลักสากลครับไม่ใช่ว่าอ้างตามใจฉันชัดเจน
1: แล้วน่าเป็นห่วงไหมอาจารย์น้ำมันด้านก๊าซในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ย
0: ยื้อไปเรื่อยๆฮะฮุนเซนตายก่อน
1: ใกล้แล้วเหรออาจารย์ใกล้แล้วเหรอเห็นอาจารย์ย้ำตลอดว่าแบบ
0: คุณอ้อม
1: ถามท่านย
0: วัน
1: ม
0: นี้ทุกวันนี้มันมีพยาบาลส่วนตัวเข้าซีนด้วยตลอดเวลาแล้ว

0: อื
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: นี่คือตัวละครตัวใหม่ที่เริ่มปรากฏในจอนะครับมีพยาบาลอยู่ใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงแล้ว
1: ค่ะ
0: ดิ้นแทบสุดท้ายฮะดิ้นแทบสุด
1: อื
0: ท้
1: อ
0: าย
1: ฮึ
0: แต่ผมบอกไม่ได้หรอกว่าเขาจะไปวันไหน
1: อือฮึ
0: ถ้ายกเว้นมีใครแต่งตั้งให้ผมเป็นท่านยมอันนั้นจะรู้ได้เลยณบัดดลนะครับ
1: ไม่ดีค่ะถ้าเป็นท่านยมอาจารย์ก็ต้องไปก่อนคุณเซนไงเป็นท่านยม
0: แต่อย่าลืมนะเป็นท่านยมเนี่ยทะลุทะลวงไปได้ทุกมิตินะคร
1: เ
0: ั
1: อ
0: บ
1: อน่ากลัวค่ะ
0: จริงๆถ้าให้เป็นก็จะเป็นนะ
1: อย่าเพิ่งเป็นค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งเป็นเดี๋ยวคุณผู้ฟังถามหานะคะค่ะ
0: เป็นไรจัดรายการข้ามมิตินะ
1: ไปที่สปป.ลาวบ้างค่ะอาจารย์แหมมีเหตุที่เพื่อเปลี่ยนชื่อเมืองนะคะก็มีเหตุเลยนะคะสวรรณเขตอาจารย์เอ๊ะเมืองไกรสรพรหมวิหารก็ปากเซใช่ไหมอาจารย์ปากเซเดิม
0: ไม่ใช
1: ถู
0: ่
1: กต้องไหมคะ
0: ไม่ใช่ครั
1: อ
0: บ
1: ะไรนะเมืองอะไรอาจารย์
0: เมืองคันธบุรี
1: อ๋อที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากอะไรนะเป็นไกรสรพรหมวิหารนี่เมืองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ไอ้นั่นคำไต
1: อ๋อคำไต
0: อย่าสับสนสองชื่อนี
1: ส
0: ้
1: ับสนละค่ะอาจารย์สับสนละเอาใหม่อาจารย์เรียบเรียงให้ใหม่
0: สวรรณเขตเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: ครับแล้วเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตในยุคนั้นเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: ค่ะ
0: ตรงข้ามมุกดาหารตรงข้า
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: อย่างมุกดาหารนะครับเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: อืม
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านไกรสรพรหมวิหารอดีตผู้นำสูงสุดตลอดกาลของลาวก็ถึงแก่อสัญกรรมนะครับก็เลยมีการเชิดชูนะครับคุณงามความดีของท่านก็เลยยกระดับและเปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีเป็นนครไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: อันนี้ประมาณ20 กว่าปีมาแล้วคุณอ้อมไม่ถึง50 กว่าปีมาแล้วเพราะว่าเราเพิ่งมามีคำว่านครฮะก็คือยกระดับเมืองใหญ่ในแต่ละแขวง
1: อืม
0: ที่มีเงื่อนไขพร้อมให้เป็นนครก็คือเงื่อนไขไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่ามีในเมืองคำว่าเมืองภาษาลาวแปลว่าอำเภอนะครับ
1: ค่ะ
0: เมืองเอกก็คืออำเภอเมืองถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับแล้วอำเภอเมืองของสวรรณเขตก็คือเมืองคันธบุรีในยุ
1: ค
0: ค น
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้นซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสรทุกวันนี้บ้านเก่าๆหลังเดิมก็ยังอยู่นะครับเขาอนุรักษ์ไว้อยู่เดี๋ยววันหลังถ้าอยากไปพาข้ามไปเยี่ยม
1: ค่ะแล้วที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากปากเซเป็นอะไรนะอาจารย์
0: คำไต
1: นั้น
0: ส
1: น
0: ี
1: ่ะอ๋อคำไตศรีพันดร
0: ก็
1: งงละ
0: เนื่องจากว่าจำปาสักเป็นบ้านเกิดของท่านคำไตสีพันดร
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นผู้นำสูงสุดคนหนึ่งของลาวเช่นเดียวกันแล้วก็
1: ค่ะ
0: ได้ล่วงลับไปแล้วพอล่วงลับไปแล้วก็นะครับเป็นธรรมเนียมก็จะยกย่องเชิดชูผู้นำที่มีคุณูปการต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: อืม
0: ก็เลยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อจริงๆทุกวันนี้เขาเรียกว่านครปากเสคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือว่ามีประชากรของเมืองเนี่ยเกิน100,000 คนนะฮะแล้วก็มีความสามารถในด้านงบประมาณหมายความว่าไม่ต้องแบมือขอจากรัฐบาลกลาง
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ามารถเก็บรายได้ของตัวเองแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วมีส่วนที่เหลือส่งเข้าคลังของรัฐ
1: อื
0: บาล
1: ม
0: ด้วยเขาก็ยกระดับขึ้นมานะฮะทุกวันนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: มีนครอยู่3 นคร
1: มีนครอะไรบ้างให้อาจารย์บอกชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาขยายความกันเบรกหน้า
0: แล้วทางเหนือก็มีนครหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: มาเดิมทีเดียวก็คือเมืองหลวงพระบางนะฮะ
1: ค่ะ
0: แยกออกนะครับเวลาเราเรียกว่าแขวงหลวงพระบางเนี่ยคือจังหวัด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรียกว่าเมืองหลวงพระบางเนี่ยก็คือเมืองมรดกโลก
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นนครหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ผู้ปกครองนครหลวงพระบางเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประธานนครนะ
1: ค่ะอีก
0: ป
1: ส
0: ระ
1: อ
0: ธาน
1: ง
0: อันก็นครไกรสร
1: นครไกรสอนพรหมวิ
0: แล้
1: ห
0: วก
1: า
0: ็
1: ร
0: แล้วก็นครปากเสด
1: ค่ะเดี๋ยวมาขยายความต่อนะคะอาจารย์ตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcon News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปทวน3ชื่อนะคะของเมืองที่มีการอัปเดตล่าสุดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าที่เมืองไกรสอนพรหมวิหารเนี่ยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอเหตุการณ์อะไรนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะ
2: ก็นครไกรสอนพรหมวิหารก็อยู
1: ่
2: ในเขต
1: ค่ะ
2: นครหลวงพระบางก็อยู่แขวงหลวงพระบาง
1: ค่ะ
2: แล้วก็นครปากเซซึ่งกำลังเสนอชื่อ
1: เปลี่ยนชื่อ
2: เปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพนนท
1: ์ค่ะประเทศกัมพูชาเขาจะมีเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นฮุนเซนไหมอาจารย
2: ์เขาเปลี่ยนแล้วนี
1: ่เปลี่ยนแล้วใช่ไหม
2: เป็นสแกมโบเดีย
1: โอ้ชื่อนี้เท่ดีนะอาจารย์ค
2: ่
1: ะพูดถึงสแกมเมอร์อาจารย์ก็เนี่ยเกิดเหตุที่เมืองไกรสอนพรหมวิหารนะคะอาจารย์ตำรวจของแขวงสวรรณเขตเนี่ยเขาไปบุกตรวจโรงแรมแห่งหนึ่งในบ้านผือนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละเขาได้รับรายงานว่าถูกใช้เป็นฐานก่ออาชญากรรมช่อกงทางออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะปรากฏว่าไปจับกุมบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้101คนปรากฏว่าเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เป็นคนไทยทั้งหมดเลยในนี้เป็นผู้หญิง42คนแล้วก็มียึดของกลางได้เป็นมือถือเป็นคอมพิวเตอร์หลายรายการเลยนะคะปัจจุบันที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของลาวต่อไปนะคะอาจารย์เป็นคนไทยหมดเลยอาจารย์ไปยังไงมายังไงเนี่ยเขาอันนี้ไม่ได้โดนหลอกใช่ไหมอาจารย
2: ์เขารักประเทศชาตินั้นน่ะเขาไม่ทำผิดในบ้าน
1: เอาออกมาทำนอกบ้านโดนตำรวจลาวจับแบบนี้ถ้าถูกจำคุกหรืออะไรต้องโทษในลาวหรือเขาจะส่งกับไทยคะอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยก็คดีช่อโกงมันทุกที่มันก็คือคดีช่อโกงคุณน้องก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับฟ้องร้องอะไรเสร็จสัตว์เรียบร้อยนะฮะก็เข้ากระบวนการตัดสินคดีความในเรื่องของอาญาส่วนทางการไทยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าเรากับไทยเนี่ยมีข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันอยู่คือผมเชื่อว่าลาวเขาก็ไม่อยากเก็บไว้หรอกเพราะว่ามันเปลืองข้าวเปลืองน้ำเขาไปทำความผิดทำอะไรมันก็ทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาติบ้านเมืองของเขานะฮะแต่มันก็ต้องเสียเพราะว่ามันไปทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอิทธิพลท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้คุณอ้อมเคสแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดแล้วผมเชื่อว่าไอ้ที่มันมาเป็นข่าว101คนเนี่ยมันอยู่รวมกันในเคสใหญ่นะฮะคือเคสที่คุณอ้อมเอาข่าวนี้มาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเคสใหญ่ที่เป็นเคสเดียวกันก็คือเขาจับได้ครั้งเดียวนะครับ605คนนะฮะ605คนแล้วก็ใน605คนนี้แบ่งออกเป็น8สัญชาติ1ในนั้นก็คือไทยนะครับก็คือจำนวน101คนนี่แหละผมเชื่อว่าเขาแยกข่าวออกมาจริงๆมันอยู่ในส่วนนั้นแล้วสาเหตุที่ทำอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะครับก็เพราะว่าเราต้องไล่เรียงมาตั้งแต่คุณอ้อมจำตอนถล่มเคเคปาร์คได้ใช่ไหมระเบิดถล่มเคเคปาร์คนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยชเวโกโกที่เมลบารีไอ้กลุ่มที่มันหนีข้ามไทยมามันก็ว่ายน้ำข้ามน้ำเหมยใช่ไหมครับแล้วก็บางคนก็ไม่ถูกจับก็วิ่ง

0: หนีต่อนะไอ้พวกวิ่งหนีต่อนี่แหละคือพวกที่ข้ามไปลาวนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเดินในแผ่นดินพม่านั่นแหละเดินไปที่ท่าขี้เหล็กนะครับถึงท่าขี้เหล็กเสร็จปุ๊บก็ข้ามไปลาวแล้วคนที่จัดรถตู้คอยต้อนรับก็คือบิ๊กที่สุดของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำใคร
1: ค่ะ
0: ล่ะที่เราพูดถึงบ่อยๆนะครับผู้ประสานอาชญากรสิบทิศนะครับอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ในห้วงเวลานั้นนี่คือเราย้อนไปเมื่อ4-5 เดือนที่แล้วนะ5-6 เดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะครับที่ถล่มชเวโกโกแล้วก็ไอ้เคเคปาร์คด้วยระเบิดทางอากาศนะครับก็นึกดูขนาดเคเคปาร์คเนี่ย148อาคารนะฮะถูกถล่มไอ้พวกนี้มันก็เป็นสแกมเมอร์แตกหลักแล้วแตกรังก็คือนั่นแหละฮะยังหลบซ่อนอยู่กับไอ้หม่องสิดตูผู้นำกะเหรี่ยงพุทธที่อยู่ที่เมียวดีอีกส่วนหนึ่งก็คือแตกกันไปนะฮะก็คือเอาอย่างนี้สายข่าวผมเนี่ยเขาแจ้งมาเลยนะคุณอ้อมเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: แจ้งมาก็คือว่าในลาวเนี่ยมีรถตู้สีดำวิ่งทั้งวันทั้งคืนในห่วงนั้น
1: ค่ะ
0: ก็คือรับพวกนี้ไปส่งนะครับก็กระจัดกระจายกันไปเรื่อยนะฮะก็คือถ้ารับกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแขวงบ่อแก้วจากแขวงบ่อแก้วเนี่ยก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เราพานักท่องเที่ยวไปทริปข้าวเหนียวติดคอนั่นแหละ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะฮะก็เส้นนั้นนะถ้าท่านสนใจข้าวเหนียวติดคอเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะ
1: ไม่เอาละค่ะอาจารย์เห็นใจคนจัดด้วย
0: นะครับก็วิ่งเส้นนั้นแหละครับก็รถตู้วิ่งทั้งวันทั้งคืนมันก็จะมีจุดแวะพักนะครับก็พักที่หลวงน้ำทาต่อจากหลวงน้ำทาก็ไปแวะพักที่เมืองไทรนะครับจากเมืองไทรก็ไปแวะพักที่หลวงพระบางจากหลวงพระบางก็นั่นแหละครับก็ไปเรื่อยๆครับจนถึงวังเวียงจากวังเวียงก็ไปพักที่เวียงจันทน์นะฮะก็ลงไปทางใต้ลงไปอีกก็จะเป็นบริคำไทรนะถ้านึกไม่ออกบริคำไทรอยู่ตรงไหนก็ตรงข้ามบึงกาฬแล้วก็จากบึงกาฬก็ต่อลงไปที่ขำม่วนท่าแขกแล้วมันเคยเกิดเคสที่ท่าแขกมาก่อนหน้าที่ข่าวที่คุณอ้อมอ่านมาเนี่ยประมาณสัก4 เดือนกว่าเกือบ5 เดือนนะครับนั่นแสดงว่ามันมีเบสเดิมที่ทำอยู่แล้วแต่ไม่เป็นที่จับตามองนะฮะก็ไปทลายได้นะครับทลายได้แต่ว่านายตำรวจแขวงคำม่วนนะฮะเมืองท่าแขกที่เขานำกำลังไปทลายไอ้ศูนย์สแกมเมอร์ที่ท่าแขกปรากฏว่าเขาถูกอุ้มหายไปเป็นเวลาถึง2 เดือนก็ลองนึกดูว่าเครือข่ายมันจะขนาดไหน2 เดือนที่หายไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอแต่โครงกระดูกก็ถูกสังหารแล้วมันก็แตกกระจายกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าไปเหมาโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่ไม่อยู่ติดชายแดนนะฮะเหมาเลยคุณอ้อมเหมาแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอีกอันหนึ่งที่มันเติมเต็มก็คือที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้โรแมนต์สแกมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้โอนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรแมนต์สแกมเนี่ยมันจะเป็นพวกผิวดำพูดภาษาอังกฤษอ้อเลยนะครับแต่ว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยผิวขาวนะหล่อมากนะครับแต่ไอ้คนพูดน่ะผิวดำนะครับสายข่าวผมบอกอย่างนี้คุณออมว่าไม่เคยเห็นคนผิวดำอยู่เต็มเวียงจันทร์ขนาดนี้นะอันนี้จะได้เห็นภาพนะครับก็นั่นแหละครับก็ล็อตเดียวกันนี่แหละที่จับล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาตามเข้าไปกำกับลาวก็ดินไม่หลุดลาวก็ต้องปรับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าหนีจากเมียวดีเข้าไปในลาวก็ยังสแกมจีนด้วยเช่นเดียวกันมันก็ต้องตามจับตามปราบกันไม่จบไม่สิ้นนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วก็มีคนไทยที่รักชาติไม่อยากเป็นอาชญากรในบ้านนะครับไม่อยากทำให้บ้านเสื่อมเสียก็เลยไปเป็นอาชญากรอีกประเทศหนึ่งนะครับแต่ช่วยเขาทำก็สแกมคนไทยนั่นแหละก็คือดูสัญชาติได้นะครับยิ่งสัญชาติเยอะเท่าไหร่นั่นแหละครับมันแสดงให้เราเห็นว่าสแกมนั้นเนี่ยมันไปได้ทั่วขนาดไหนในโลกใบนี้
1: ค่ะ
0: ในกัมพูชาเนี่ยนับได้แล้วนะครับว่ามันมีกี่สัญชาติตั้งแต่จับมากันขนาดใหญ่ตั้งแต่หลิวจงอี้เข้าไปวันที่15 มกราจนมาถึงเดดไลน์วันที่17กุมภาก็คือวันตรุษจีนนะครับแล้วก็ที่จับแล้วทลายกันเนี่ยไม่ใช่การละครของตระกูลหุ่นนะครับคือล้อมปราบและจับจริงมันก็เลยซาซาไปในแง่ของสแกมเมอร์แต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะมันแตกรังมันเริ่มมีรังใหม่แต่รังใหม่ไม่ใช่รังของจีนแต่เป็นรังของหุ่นวันตั้งอันใหม่แล้วนะครับเขาอายัดทรัพย์ของหุ่นวันแล้วตอนนี้หุ่นวันทำเองนะครับเลี้ยงสแกมเมอร์แล้วครับตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าหยุดนะครับเราจะเห็นอย่างนี้อีกเยอะถ้าเราไม่ปราบถ้าเราไม่ประสานกับประเทศที่เดือดร้อนด้วยกันนะผมเชื่อได้เลยครับกฎใหม่ที่คุณเซ็นออกมาตอนนี้คือไม่สแกมเข้าไปที่จีนไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ไม่สแกมไปที่ประเทศที่มีบุญคุณนะครับนอกนั้นฟรีสแกม
1: อาจารย์และอย่างแบบนี้ที่คนไทยออกไปทำแก๊งแบบนี้นอกบ้านเนี่ยจะเข้าจะออกกันตามชายแดนนี้เราสแกนกันยังไงคะอาจารย์ถึงหลุดออกไปแบบนี้เป็นร้อยเลย
0: บางทีมันไปเป็นแบบนักท่องเที่ยวได้เนี่ยคุณอ้อม
1: ค
0: ่ะก็ข้ามไปเหมือนไปเที่ยวนี่แหละเพราะว่ามันฟรีวีซ่านะครับเราไปเที่ยวลาวได้เป็นเดือนนะครับลาวก็มาเที่ยวไทยได้เป็นเดือนแล้วพวกเขาก็ไปเที่ยว1เดือนแต่ว่ามันเที่ยวอยู่ที่เดิมตลอดนะคร
1: ับนั่นแหละสิ
0: ก็ใช้โทรศัพท์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากเป็นพิเศษนะครับพอครบเดือนมันก็ข้ามกลับมาได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ข้ามไปใหม่ฮะไม่ได้ข้ามมาอยู่ไทยนะครับแค่ข้าม
1: อันเนี้ยอันนี้เราควรจะสแกนมากขึ้นไหมอาจารย์ตามจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยทั้งโดยเฉพาะลาวตอนนี้เราก็คงไม่ข้ามไปกัมพูชากันแล้วนะอาจารย
0: ์ต้องทำบัญชีประวัติการเดินทาง
1: ค่ะ
0: ที่มีดีเทลมากกว่านี้นะฮะก็คือทำไมคนนี้ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาคุณทำมาหากินอะไร
1: ค่ะ
0: มีไหมเพราะว่าคุณก็ข้ามไปแบบนักท่องเที่ยวแล้วคุณทำไมคุณมีเงินเยอะไปเที่ยวได้บ่อยๆมันก็เป็นคำถามได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็คนที่เป็นตม.คนที่คือใช้ AI ใช้เทคโนโลยีครับมาเป็นประโยชน์กับในหลักของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านฮะแล้วก็อย่างที่จีนเขาสร้างมาตรการต่อเนื่องไว้ในกัมพูชานะคุณอ้อมก็คือเขาบอกให้กัมพูชาเนี่ยขอความร่วมมือกับเจ้าของอาคารสถานที่ทั่วประเทศกัมพูชาที่ปล่อยเช่าหรือมีชาวต่างประชาติต่างชาติอาศัยอยู่ขอให้รายงานกับทางการกัมพูชาแล้วส่งต่อให้ทางการจีนได้ตรวจสอบว่าคนจีนคนนั้นคือคนไหนแล้วถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือปรับในการปกปิด1คนคือ 1,000 ดอลลาร์นี่คือสิ่งที่จีนวางไว้ในกัมพูชาตอนนี้
1: ค่ะ
0: เราก็ต้อง
1: นะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่43กันนะคะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpot News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์ก็เป็น EP ที่43แล้วนะคะสำหรับเรื่องของอารยธรรมในอุตสาคเนย์นะคะมาต่อกันเลยค่ะอาจารย์อาจารย์มาหรือยังคะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย
1: ์โอเคก็เพลงสักครู่นี้ขออธิบายนิดหนึ่งเป็นเพลงชื่อว่าเพลงปู่จัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็เป็นการอุปมาอุปไมยให้รู้นะครับปู่จันในที่นี้ก็หมายถึงบรรพบุรุษที่อยู่ที่เวียงจันทร์มาก่อนหน้านี้เขาก็เลยยกย่องคนที่สร้างเวียงจันทร์ในยุคเริ่มแรกนะที่ไม่ใช่กษัตริย์คือก่อนที่เจ้าไซเซถาธิราชนะครับจะสถาปนาเป็นนครเวียงจันทร์เป็นราชธานีที่เวียงจันทร์เนี่ยก็มีเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนะฮะคนโบราณเขาเรียกว่าไผ่หนามตรงนั้นเขาเรียกตามธรรมชาติที่มีอยู่เขาเรียกว่าถ้าใครเป็นลูกเวียงจันทร์ก็เรียกว่าลูกไผ่หนามคุณอ๋อเพราะว่ากอไผ่เยอะมากแล้วก็เป็นกอไผ่ที่มีหนามคมเขาเลยเรียกว่ารูปไผ่หนามในตำนานของสงครามสยามกับล้านช้างเนี่ยนะครับที่ไปรบที่เวียงจันทร์ก็มีการใช้กลอุบายในการสู้รบนะเขาเรียกว่ายุทธวิธีชนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ากอไผ่มันหนาแน่นมากนะครับกอไผ่เป็นประการของเมืองนะคือ

ทับไหนจะลุกเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องตัดกอไผ่ที่หนามเนี่ยนะฮะหนามเยอะนะมันก็ลําบากแล้วก็ทับชงทับช้างขี่ม้าเข้าไปเนี่ยก็ลําบากนะครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดให้โล่งเตียน

0: ให้ไปหล่นในป่าไผ่
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองอัญมณีอะไรต่างๆนานามันก็จะเต็มป่าไผ่นั่นแหละแล้วคนเวียงจันทน์ก็อยากจะได้เงินอยากจะได้ทองคุณอ้อก็ต้องถากถางป่าไผ่เพื่อที่จะไปเก็บเอาเงินทองเหล่านั้นนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาคร่าวๆเริ่มต้นให้ก่อนนะครับเพราะว่าที่เปิดเพลงนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าหลังจากที่หนีศึกสงครามมาไม่ว่าจะมาจากฝ้าของอินเดียมาจากฝ้าของมองโกมาจากฝ้าของจีนก็ลงใต้มาเรื่อยๆนะครับพอลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งสองการเดินทางในสมัยก่อนหนึ่งก็คือเดินทางในทางบกนะก็มาเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นก้อนก้อนกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮะมาอยู่รวบรวมกันก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นก็เลยรวบรวมกันขึ้นเป็นอาณาจักรนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงนะครับที่พอมียานพาหนะทางน้ำซึ่งก็คือเรือเดินสมุทรสมัยก่อนก็คือเรือสำเภาเนี่ยแหละนะครับก็หนีกันมาทางนั้นนะครับก็มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะเกิดอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมันก็จะมีอารยธรรมมาด้วยเขาก็เลยเรียกว่าในส่วนที่เราเรียกว่าอุษาคเนย์เนี่ยมันก็คือความหมายมันก็คือตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียนะฮะก็คืออุษาคเนย์หรือว่าศัพท์ตะวันตกเขาก็เรียกว่าเป็นอินโดไชน่านะครับมันก็คือฝากหนึ่งก็คือมหาสมุทรอินเดียอีกฝากหนึ่งมันก็คือทะเลจีนใต้ก็เลยเป็นที่มาของการใช้คำนะแต่ว่าเข้าใจได้เลยฮะถ้าเราได้ยินคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้ยินคำว่าอุษาคเนย์เราได้ยินคำว่าอินโดไชน่าล้วนแล้วแต่เป็นภูมิภาคเดียวกันนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้คำแบบไหนพอนานวันเข้านะครับอาณาจักรแรกนะครับที่รุ่งเรืองมาแล้วถือว่ามีการค้าทางเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับนับเป็นเวลาถึง500กว่าปีก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับศรีวิชัยเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เมนแลนด์ในทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปคนออกนะครับแล้วก็มาลากามาเลเซียทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ศรีวิชัยแล้วก็เกาะใหญ่เกาะน้อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะชาวานะฮะเกาะบอร์เนียวหรือกะลิมันตันอะไรทั้งหลายแหละล้วนแล้วแต่นะฮะหรือสุมาตรานะครับล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของศรีวิชัยทั้งสิ้นเลยก็ถ้าเรานับกันตามปีอะไรล่ะปีพ.ศ.เนาะปีพ.ศ.ก็จะเป็นพ.ศ.ที่ศรีวิชัยเนี่ยก็พ.ศ. 1202ถึง1758อันนี้ก็คือนั่นแหละครับตั้งแต่ภาคใต้ของไทยนะฮะลงไปสู่ทะเลนี่คือความยิ่งใหญ่ของศรีวิชัยแต่ในด้านของพม่าก็คือผู้การคุณอมส่วนในด้านของด้านทิศตะวันออกนะครับของเมนแลนด์แต่ก็คือที่อยู่ในส่วนอิทธิพลของทะเลจีนใต้แบบใกล้ที่สุดก็คือจักรวรรดิขอมนะฮะหรือว่าขแมกล่อม
1: ขแมกล่อมเราพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนอาจารย
0: ์เ
1: ดี๋ยวกลับมาต่อที่ขแมกล่อมนะคะสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ที่ขแมกล่อมกล่อมนะอาจารย์ขแมกะหอมใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูดกันชัดๆ
0: ใช่กะหอมแปลว่าแดง
1: ขแมกะหอม
0: ขแมกะหอมคือขเมรแดง
1: ค่ะ

0: ขมรกล่อมคือ
1: ขมรกล่อม
0: ฮะคือชาวขมรจริงๆคำว่าขมรเนี่ยมันเป็นคำที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยคนอินเดียที่อพยพมานับถือศาสนาฮินดูนี่แหละคุณอ้อก็คือตั้งต้นมาก็คือที่หนีมาจากอินเดียก็คือหนียุคสงครามนะครับสงครามก็ลองนึกอย่างนี้นะครับว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเอาแค่ในห้วงของพระเจ้าอโศกมหาราชคุณอ้อคือยึดเมืองไหนเนี่ยมีคนตายเป็นแสน นั่นแหละคือความโหดร้ายของอโศกานะฮะที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์นักรบของอินเดียที่ยิ่งใหญ่ยุคหนึ่งแล้วอยู่มาก็คือว่าฆ่าคนเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดอย่างมหันต์ที่ทำไมต้องฆ่าแกงคนมันมากมายขนาดนั้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้เรียนรู้หลักของศาสนาพุทธนะครับนั่นแหละได้เรียนรู้เรื่องศีลห้องศีลห้าเป็นยังไงเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะใช้อำนาจปกครองโดยอาวุธโดยกำลังทหารก็เลยใช้ความศรัทธาที่มีต่อศาสนานั้นแทนมันก็เลยเป็นยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปอย่างกว้างไกลนะครับเดี๋ยวถึงห่วงที่อธิบายเรื่องศาสนาแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อยากจะให้เห็นนะครับว่าอารยะของอารยธรรมของอุษาคเนย์เนี่ยมันมียุคของมันอยู่นะครับก็เลยเริ่มที่ศรีวิชัยนี่แหละที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับก็คือคนที่มาทางเรือหนีมาจากอินเดียบ้างนะฮะลงหรือลงมาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาเจอคนในท้องถิ่นพอมาเจอคนท้องถิ่นนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะแต่งงานกันสร้างครอบครัวนะครับวัฒนธรรมก็เลยผสมผสานกลายเป็นอารยธรรมเกิดขึ้นโดยมีกษัตริย์ร่วมกันนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ได้เมื่อปีพ.ศ. 1202จนถึง1758คุณอ้อมในระหว่างศรีวิชัยยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็เกิดขมรเอ็มพายในภาษาอังกฤษแต่ที่เราเรียกว่าจักรวรรดิขอมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมาจากคำว่าขมรกล่อมขมรกล่อมก็คือคนที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วหนีมาจากอินเดียเขาเรียกตัวเองว่าขมรกล่อมก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมนะฮะที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากฟูนันนั่นแหละคุณอ้อมนะครับจากฟูนันก็มาเจนละนะครับแล้วก็ควบรวมฟูเจนละกับฟูนันเข้ากันก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ชัยวรมันที่สองเป็นต้นมาก็รวบรวมกันเป็นจักรวรรดิใหญ่มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมาตั้ง39นะฮะไม่น้อยนะคุณอ้อมกษัตริย์39นะฮะที่แต่ช่วงปลายก็คือถ้านับจาก30มาถึง39เนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ฮะมันเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถ้ายุคของจักรวรรดิขอมนะฮะก็ไอ้องค์ที่30ก็คือแตงหวานนั่นแหละนะฮะตอซอกแปมนะฮะก็นั่นแหละบรรพบุรุษของฮุนเซนนะครับของขมรยุคปัจจุบันมีบรรพบุรุษพวกนั้นไม่ได้มีสายตรงจากอินเดียนะครับเพราะว่าสายตรงของกษัตริย์อินเดียที่เป็นขมรเป็นขอมเนี่ยนะฮะมาสิ้นสุดที่ชัยวรมันที่9นะครับถ้าเทียบเป็นปีพ.ศ.ก็จะอยู่ในห้วงปีพ.ศ. 1336นะครับประมาณนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะฮะมันก็ผสมผสานกันไปนะครับคนเดินทางไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแลกเปลี่ยนภาษาอารยธรรมธรรมเนียมประเพณีระหว่างกันหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวนะครับหรือผ้าขาวม้านั่นแหละผ้าขาวม้าเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับชาวเปอร์เซียในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองนะครับแต่ว่ามันก็ยังห่างจากศรีวิชัยจะเรียบเรียงอย่างนี้ให้นะครับจะได้เห็นยุคชัดเจนจากศรีวิชัยต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมแต่จักรวรรดิขอมเนี่ยไม่มีพลังอำนาจที่

0: จะลงไปถึงทะเล
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: พอไม่มีพลังอำนาจที่จะลงไปถึงทะเลนะฮะในขณะเดียวกันยุคปลายของจักรวรรดิขอมเนี่ยมันก็งอนแงนแหละคือดูจากตรงไหนในความเสื่อมของจักรวรรดิขอมก็คือการเกิดขึ้นของสุโขทัยนะครับนั่นแหละที่เรามีพ่อขุนศรีอินทราทิตนะฮะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือแข็งบ้านแข็งเมืองนะฮะไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิขอมอีกต่อไปก็เลยเกิดสุโขทัยแล้วก็สั่งสมความยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพอสุโขทัยแล้วเนี่ยเราก็เลยต่อกันมาที่อยุธยานี่คือประวัติศาสตร์ที่เราไม่ขาดช่วงคุณออกนะครับก็คือจากสุโขทัยต่อมาที่อยุธยาอยุธยาเนี่ยชัดเจนมากก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยมีอยู่ได้417ปีก็ยาวอยู่นะ417ปีก็อยุธยาจากอยุธยามาเนี่ยนะครับในขณะที่ในส่วนของเกาะต่างๆทางทะเลคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: พอความเสื่อมของศรีวิชัยเกิดขึ้นศาสนาอิสลามก็เริ่มเข้ามา
1: อืม
0: นะครับอิสลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เอาปีพ.ศ.ก็จะมาปีพ.ศ.1743นะครับ1743พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับหลักศาสนาของอิสลามโดยการยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็มีการเหมือนกับที่อยุธยามีการสถาปนาพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพนั่นแหละอิสลามก็สถาปนาองค์สุลต่านเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเป็นตัวแทนของพระอัลเลาะ
1: ค่ะ
0: ห์พระอัลเลาะห์ส่งลงมาปกครองมนุษย์ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวองค์สุลต่านสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นชาวเกาะคุณอ้อมเจ้าเกาะจะยิ่งใหญ่ก็ต้องมีกำลังอาวุธนะครับต้องมีทหารนะฮะแล้วต้องมีทรัพยากรมีเสบียงมีอะไรสารพัดที่จะเลี้ยงกองกําลังของตัวเองแล้วความยิ่งใหญ่มันวัดจากตรงไหนเจ้าก็จะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีเรือเดินสมุทร
1: ค่ะ
0: สามารถที่จะยกกองทัพเรือไปยึดเอาเกาะนั้นยึดเอาเกาะนี้ได้นะครับนั่นคือวิถีของเขาเพราะฉะนั้นเจ้าเกาะแต่ละเจ้าเกาะที่มีกําลังของตัวเองก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาพอนับถือศาสนาอิสลามจากองค์สุลต่านนะครับจากผู้เป็นจากเจ้าเกาะก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นองค์สุลต่านถึงมีสุลต่านเต็มไปหมดนะในเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในยุคนี้แหละฮะที่ศาสนาอิสลามเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็เป็นยุคเสื่อมของศรีวิชัยด้วยมันก็เลยอิสลามเข้ามาอิสลามก็เลยทําให้องค์สุลต่านทั้งหลายเนี่ยสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเขาก็เลยเรียกยุคนั้นว่าในยุคของชาวเกาะทั้งหลายในเขตทะเลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ด้านทะเลจีนใต้นะฮะหรือมหาสมุทรอินเดียก็แล้วแต่หรืออันดามันเนี่ยนะครับทะเลอันดามันเนี่ยในยุคนั้นเขาก็เลยเรียกว่ามัชชปาหิตนะครับนี่คือในยุคของความรุ่มเรืองที่อยู่ในทะเลมัชชปาหิตนะครับส่วนที่ไม่มีทะเลนะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่มีทะเลเนี่ยก็เลยเกิดอาณาจักรที่ต่อเนื่องก็คือการเดินทัพหนีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือว่ายิ่งจีนลบกันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเดินหนีมาไกลให้ที่สุดเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับใครนะครับแล้วก็อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วมีเวลารวบรวมกันแล้วสร้างเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าหนานเจ้า
1: หนานเจ
0: ้
1: า
0: ก็คือที่เราเรียกว่าหนานเจ้านั่นแหละจริงๆมันมาจากคําว่าหนานหนานเจ้านะครับมันเป็นภาษาจีนหนานแปลว่าใต้เจ้าก็คือเจ้าผู้ปกครองนี่แหละคุณอ้อมก็ความหมายก็คือว่าเจ้าแห่งทางใต้หนานเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ในภาษาของคนชาติพันธุ์ไตเนี่ยเรียกหนานเจ้าว่าหนองแสที่เราพาท่านผู้ฟังไปนั่นแหละครับแล้วก็มีตำนานพญานาคนาคสีสุดโทกับนาคสุวรรณนะครับเป็นแหล่งแต่ว่านั่นคือตำนานที่สร้างตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานไทยรักแผ่นดินเกิดของตัวเองมีความสมัครสมาน

0: การสามัคคีนะครับก็จากจุดนั้นนะคุณออมพอจากจุดนั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็เลยเกิดเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ทีนี้เมื่อองค์กษัตริย์มีลูกเยอะคุณออม
1: ค่ะ
0: มีลูกหลายคนพอมีลูกหลายคนเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกรบกันนะครับนะครับพอไม่อยากให้ลูกรบกันเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวก็คือส่งลูกสร้างกองทัพให้ลูกแล้วให้ยกทัพไปกินบ้านกินเมืองคำว่ากินบ้านกินเมืองไม่ใช่กินหินกินปูนนะครับก็
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ือไปปกครองนะครับ
1: อืม
0: ไปปกครอง
1: ทำไม
0: เมื
1: เข
0: อง
1: าใช้คำแรงจังอาจารย์เขาใช
0: ก
1: ้
0: ็คือไปกินก็คือไปปกครอง
1: ปกครองอ๋อ
0: ใช่นะไปปกครองนะคือคำว่าปกครองในสมัยก่อนมันไม่ใช่ภาษารากของไทยอยู่แล้ว
1: อ๋อใช้คำว่ากินเลย
0: ไปกินเมืองไปกินเมืองนั้นไปกินเมืองนี้ก็คือไปปกครองเมืองนั้นน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ครับก็อย่างอาณาจักรหนองแสหรือว่าหนันเจ้าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ได้ก็โดยขุนบรมนะฮะแล้วขุนบรมเนี่ยพระองค์ก็มีลูกนะครับอยู่อยู่7 คนก็เลยส่งลูกทั้ง7เนี่ยครับไปยึดเอาเมืองต่างๆที่มีอยู่แล้วโดยมีกำลังอาวุธเข้าไปยึดแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรซึ่งต่อมาเรียกว่าล้านช้างนะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าลูกชายองค์โตของขุนบรมนะครับคื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ขุนอ้อเนี่ยขุนอ้อก็ยกทัพมาจากหนองแส
1: อืม
0: ลงมาแล้วมาเจอเมืองหนึ่งเขาเรียกว่าเมืองสัว
1: ค่ะ
0: ก็มายึดครองเอาเมืองสัวแล้วก็สถาปนาสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมานะครับก็เลยกลายเป็นเมืองสัวที่ยิ่งใหญ่ถัดมาเรื่อยๆต่อมาเมืองสัวเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวเนี่ยเป็นเชียงดงจากเชียงดงเป็นเชียงทองนะครับจากเชียงทองก็เป็นหลวงพระบางนี่แหละคือที่มานะครับก็นั่นแหละฮะขุนรอเนี่ยมากินที่เมืองสัวเนี่ยถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็ปีพ.ศ.1300พอดีคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: 1300ก็หมายความว่าอะไรก็คือสามารถสร้างเมืองขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอํานาจหรืออิทธิพลของศรีวิชัยขึ้นไปไม่ถึงเพราะอํานาจอิทธิพลของศรีวิชัยเนี่ยลงไปกับทะเลนะครับเป็นกองเรือมีการค้าที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละคุณอ้อมเวลาเขานักโบราณคดีเขาสำรวจในภาคใต้บ้านเราเนี่ยเขาก็จะเจอสารพัดสินค้าที่มันอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดจากไหนก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกอัญมณีนะครับที่มันยังคงรูปคงอะไรของมันอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าการค้าทางเรือเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะที่เมืองสัวเนี่ยคือการเดินทับช้างมานะครับเดินทับช้างมาแล้วก็รวบรวมคนมาเรื่อยๆในตลอดหลายทางพอมาเจอยุทธภูมิหรือว่าภูมิประเทศที่น่าอยู่ก็เลยนั่นแหละครับตั้งเมืองสัวขึ้นมาในปีพ.ศ.1300พอดีเลยแล้วก็ในยุคตั้งแต่ขุนรอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีกษัตริย์ปกครองเมืองสัวเนี่ยถึง22พระองค์นะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับถึง22พระองค์ก็เกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นนะครับก็คือไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นนะหลังจากขุนรอเนี่ย500 ปีนะ500 กว่าปีก็เกิดกษัตริย์ลาวหรือว่าเจ้ามหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกของล้านช้างเกิดขึ้นพระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าฟ้างุ้ม
1: ค่ะ
0: นะครับพระเจ้าฟ้างุ้มเนี่ยเป็นโอรสของกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของเชียงทองซึ่งก็คือเมืองสัวนั่นแหละพอพระองค์ขึ้นครองราชย์นะครับก็เลยสถาปนาล้านช้างขึ้นมายิ่งใหญ่ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 1896นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอยู่ในยุคเสื่อมของจักรวรรดิขอมแล้ว

0: ครับก็ยุคท้ายๆของจักรวรรดิขอมจริงๆจักรวรรดิขอมนี่อยู่นานพอสมควรเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดให้ฟังแต่เอาที่วันนี้เราเปิดเพลงราว3 เพลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: เตรียมมีแต่เพลงราวล้วนๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงว่าพี่น้องล้านช้างพี่น้องลาวทุกวันนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับแล้วมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสยามนะครับกับอยุธยานะฮะหรือต่อเนื่องมาตั้งแต่สุโขทัยนั่นแหละนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็คือพอเจ้าฟ้างมสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการอยู่มาอีกประมาณเท่าไหร่นะมีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับถึง34 พระองค์นี่ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันเป็นช่วงที่ห่างจากการก่อร่างสร้างตัวที่เมืองสัว500 กว่าปีแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงนะฮะจาก1896จนถึงปี2103คุณอ้อม
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ้าเราดูไทม์ไลน์นะฮะ2103เนี่ยพม่ายังไม่ได้มาตีอยุธยาแต่พม่าเริ่มมาตีทางเหนือแล้ว
1: ค่ะ
0: รวมไปถึงล้านช้างด้วยในยุคไหนก็ในยุคบุริงนอง
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับเชียงทองนะครับมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกันมาถึง34 พระองค์โดยพระองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าไซเสร็จฐาธิราชนะฮะองค์สุดท้ายซึ่งต่อมาพระเจ้าไซเสร็จฐาธิราชนี่แหละก็คือมหามิตรกับอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ก็คือพระมเหสีของพระมหาจักรพรรดิก็คือพระสุริโยไทย
1: ค่ะ
0: พระสุริโยไทยกับพระมหาจักรพรรดิก็คือเสด็จตาของพระนเรศวร
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ทำให้เห็นนะครับส่วนพระมหาจักรพรรดิกับเจ้าไซเสรษฐาธิราชเนี่ยได้กรีดเลือดสาบานร่วมกันเพราะว่าเผชิญศึกมีศัตรูร่วมก็คือพม่านะครับในยุคนี้ไม่ใช่ผู้การละแต่เป็นตองอูนะครับเวลาเราเป็นเด็กเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งตองอู
1: ใครใหญ่สุดในตองอู
0: คนที่ใหญ่สุดของตองอูก็คือผู้ชนะ10 ทิศ
1: ค่ะ
0: ผู้ชนะ10 ทิศก็คือบุเหล็งหนองนะฮะก็นั่นแหละครับก็กรีดเลือดสาบานกันแล้วก็เป็นที่มาของพระธาตุสีสองรักที่ด้านซ้ายกรีดเลือดสาบานเพื่อเป็นพันธมิตรจับมือสู้ศึกสงครามกับกองทัพตองอูนะฮะนั่นแหละคือที่มาของคำว่ามหามิตรถึงขนาดว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับส่งพระราชธิดาของพระองค์
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10 อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สวัสดีวันพระสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2569ธรรมะกับเรื่องความรักสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะสติแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้งเผลอปัญญาแปลว่าความรู้ความเข้าใจรักแท้นั้นมีจริงหรือไม่สำหรับผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วจะตอบว่าสิ่งที่จริงกว่ารักแท้ก็คือกิเลสตัณหาเราทั้งหลายมักถูกกิเลสตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดว่านั่นแหละคือรักแท้สวัสดีวันพระค่ะถามว่ารักแท้มีจริงหรือไม่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่ถึงแก่นแท้แห่งธรรมะก็อาจจะตอบคำถามนี้ไปในลักษณะต่างๆแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมแล้วก็จะตอบว่าสิ่งที่จริงกว่ารักแท้ก็คือกิเลสตัณหานั่นไงเราทั้งหลายมักจะถูกกิเลสตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล่ะคือรักแท้พระท่านว่าคำว่าสตินั้นแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้งเผลอส่วนคำว่าปัญญานั้นแปลว่าความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจไปถึงเหตุและผลว่าผลย่อมไหลมาจากเหตุและเหตุเป็นที่มาของผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นเลือกคู่ครองด้วยวิธีอื่นๆเช่นเป็นเพราะความอยาก

ความคึกขนองเพราะตัณหาความอยากรู้อยากลองการทำแบบนั้นก็เท่ากับเราได้เดินทางผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะเป็นการเลือกคู่ครองโดยขาดสติและปัญญาเมื่อเลือกคู่ครองด้วยขาดสติการไตร่ตรองขาดการตรวจสอบขาดเหตุผลแล้วจะได้คู่ครองที่ดีได้อย่างไรล่ะการตัดสินใจเลือกคู่ครองโดยใช้สติปัญญาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรือคึกขนองตามแบบวัยรุ่นหรือเป็นเรื่องขายของเพราะเมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งขึ้นมาแล้วย่อมแก้ไขได้ยากลำบากและมักนำมาซึ่งความทุกข์ไปตลอดชีวิตหลายคนอาจจะเถียงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันเดินทางตัวใครตัวมันก็ได้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถึงแม้การกระทำตามวิธีนี้มันอาจจะดีสำหรับหลายๆคู่แต่อย่าลืมว่ายังไงก็มีบาดแผลที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจและก็คือประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนสองคนที่ย่อมไม่มีวันลืมเลือนและถ้าหากยังปรับจิตปรับใจกันไม่ได้อีกก็ย่อมผูกเป็นเวรเป็นกรรมไปทุกภพทุกชาติอันนำมาซึ่งความขมขื่นระทมทุกชาติแล้วทุกชาติเล่าอันหาที่สิ้นสุดมิได้ของจริงแท้นั่นก็คือเราต้องอยู่กับคู่ของเราไปจนตลอดชีวิตหากต้องดำเนินชีวิตเช่นนี้แล้วเราจะไหวหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะปลอบใจตัวเองว่าถ้าแต่งงานแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยของคู่ครองเราได้เพราะนั่นเป็นเพียงความหวังซึ่งจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่มันเป็นเรื่องในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมีเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกมากมายจึงขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นพร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าเราควรจะจัดการอย่างไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลือกคู่ก่อนที่จะตกแต่งกันอันเป็นหนทางที่แน่นอนกว่าและดีกว่าหรือไม่อย่าลืมว่าหากเริ่มต้นความรักด้วยความหลงไหลก็มักจะจบลงด้วยความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกหนทางเดินด้วยตัวของเราเองเพราะรูปร่างหน้าตาเครื่องสำอางเครื่องประดับเสื้อผ้าอุปกรณ์เสริมความงามทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนอกกายภายนอกและก็มักจะอยู่กับเราแบบไม่ยั่งยืนสู่คุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในและเป็นคุณงามความดีซึ่งจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราคงจะคิดได้ว่าจะเลือกแบบไหนลองคิดสิว่าต่อให้เครื่องสำอางดีปานใดเครื่องเสริมความงามหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แสนจะแพงแค่ไหนมันจะสามารถลบหรือหยุดยั้งความชั่วร้ายในจิตใจได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบขี้เวียงวีนขี้โกรธโมโหหงุดหงิดง่ายจู้จี้ขี้บ่นหรือไม่มีความสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นใช้กำลังไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่ามันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคู่หากเราไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วชีวิตคู่ของเรานั้นจะลงเอยแบบไหนล่ะอย่าลืมว่าในปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่ชีวิตคู่มักจะพังเพราะราคะเซ็กกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงแทบทั้งสิ้นเพราะทั้งหมดนี้คือกิเลสตัณหาที่เราถูกมันหลอกเข้าใจคิดว่านี่แหละคือ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ัวจริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: พระท่านว่าจงลองแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากความรักที่แท้จริงที่ไม่เจอด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าหากเมื่อไหร่เรายังหลงไหลในสิ่งเหล่านี้โดยยึดเป็นสารณะแล้วลองถามใจตัวเองว่าเราจะหวั่นไหวไหมเมื่อไปเจอผู้อื่นที่มีเสน่ห์และราคะที่แรงกว่าแต่ความดีคุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในคุณงามความดีที่อยู่กับเรานั่นล่ะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ประจำชั้นได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เอาไว้ว่าเรือสำราญลำหนึ่งเจอมรสุมทางทะเลบนเรือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกระเสือกกระสนมาจนถึงเรือชูชีพบนเรือชูชีพนั้นกลับมีเพียงที่ว่างเพียงที่เดียวและทันใดนั้นสามีก็รีบวิ่งไปที่เรือชูชีพทิ้งภรรยาไว้ข้างหลังภรรยาได้แต่ยืนอยู่บนเรือที่จมลงอย่างรวดเร็วและตะโกนไปที่สามีประโยคหนึ่งว่าพวกเธอเดาสิว่าผู้หญิงจะตะโกนว่าอะไรพวกนักเรียนต่างโกรธเกี่ยวกาต่างว่าฉันเกลียดคุณฉันมันตาบอดในตอนนั้นแต่อาจารย์กลับสังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่งไม่พูดไม่จาตลอดเวลาที่อาจารย์เล่าเรื่อง

0: ี้ก็เลยถามเขาไปว่าเธอคิดว่าภรรยาจะพูดอะไรนักเรียนคนนี้ก็ตอบว่าดูแลลูกเราให้ดีๆนะคะอาจารย์ตกใจแล้วถามว่าอ้าวเธอเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้แล้วใช่ไหมนักเรียนคนนั้นก็สั่นหัวแล้วบอกว่าไม่เคยค่ะแต่ตอนที่แม่หนูป่วยหนักก่อนตายก็ได้พูดแบบนี้กับพ่อหนูค่ะอาจารย์ซึ้งใจและพูดว่าคำตอบนั้นถูกต้องเพราะเมื่อเรือจมลงไปแล้วเมื่อสามีกลับไปถึงบ้านก็ได้เลี้ยงดูบุตรสาวตามลำพังจนโตหลายปีผ่านไปสามีป่วยตายลูกสาวได้จัดข้าวของของพ่อแล้วไปพบไดอารี่ของพ่อที่แท้พ่อกับแม่ไปเที่ยวเรือสำราญก็เพราะต้องการให้แม่นั้นมีความสุขในระยะสุดท้ายเพราะแม่ของเธอเป็นโรคที่รักษาไม่หายและใกล้จะเสียชีวิตและแล้วในเสี้ยวเวลาแห่งความเป็นความตายที่มีไม่มากนักบนเรือนั้นพ่อก็ได้ฉวยโอกาสเดียวที่จะมีชีวิตรอดเพื่อกลับมาดูลูกของเขาเขาได้เขียนไว้ในไดอารี่ว่า
1: ฉันอยากจะจมลงใต้ทะเลพร้อมเธอแต่ฉันก็ทำไม่ได้เพื่อลูกสาวของเราฉันจำต้องให้เธอนอนหลับยาวอยู่ใต้ทะเลลึกเพียงลำพัง
0: เมื่ออาจารย์เล่านิทานเรื่องนี้จบห้องเรียนเงียบกริบอาจารย์รู้ว่านักเรียนต่างก็เข้าใจนิทานเรื่องนี้กันหมดแล้วนี่แหละความดีและความชั่วในโลกนี้บางครั้งอาจจะดูสับสนไม่ชัดเจนอาจจะแยกแยะไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าได้ตัดสินใจคนอื่นแบบผิวเผินคนที่ชอบแย่งจ่ายบิลก่อนอาจไม่ใช่เพราะเขามีเงินมากแต่เพราะเขาให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากกว่าเงินทองเวลาทำงานคนที่ยินดีทำมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เพราะเขารู้หน้าที่หรือหลังจากทะเลาะกันคนที่ขอโทษก่อนไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่เพราะเขารู้จักทนุถนอมคนข้างกายส่วนคนที่ยอมช่วยเหลือเราไม่ใช่เพราะเขาติดค้างอะไรเราแต่เขาเห็นเราเป็นเพื่อนแท้และคนที่ส่งข่าวสารให้เราบ่อยๆไม่ใช่ว่าเขาว่างจนไม่มีอะไรทำแต่เพราะว่าในใจเขามีเรานั่นเองเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคู่สามารถครองรักครองเรือนตามปกติสุขได้ตลอดชีวิตเพราะเขารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันงานหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ว่ากันแม้ความคิดเห็นบางครั้งจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่สร้างความแตกแยกให้กันและกันเพราะรู้ถึงหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัวมากกว่าที่จะตามใจตนเองอย่างนี้เราจึงเรียกว่าคู่สร้างคู่สมแต่บางคู่ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีมาตั้งแต่แรกแต่พออยู่กันไปสักพักหรือนานวันเข้าทั้งคู่ต่างคนต่างออกลายซึ่งกันและกันต่างยึดถือความเห็นของตนเป็นหลักโดยไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็เอาแต่ตามใจตนเองเป็นใหญ่เรียกว่าข้าทำได้แต่เองห้ามทำอย่างนี้ชาวบ้านมักเรียกคู่ครองแบบนี้ว่าคู่เวรคู่กรรมสวัสดีวันพระค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Oshi จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตันล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับและรับพระราชทานพระทหารเพล

เวลา14:30 น.บริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทขนาดเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10 รูปสวดมาติกาและสระปกรณ์เวลา17:00 น.บริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงโมหินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีประสงค์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา19:00 น.ครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8 รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไม้ไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางนี้สำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เสนน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วย

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: และประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดไฟ

0: วัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปี LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เสียงดังกุกกักกุกกักนะคะขอไปคุณผู้ฟังเล็กน้อยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดียามค่ำค่ะท่านผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังนะคะกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยและบทเพลงที่นำเข้าสู่รายการวันนี้เหมือนจะรู้ล่วงหน้าสถานีปลายทางค่ะน้องก็น้องกล้วยคลองหอยโข่งขับร้องนะคะแล้วก็รอพี่ที่ปปส.นะคะอาจารย์มาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะจากนี้เรียนเชิญพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรียกว่ากำลังจะเข้ารายการนะครับก็มาทราบข่าวนะครับอุบัติเหตุบนเขาเรียกเอาเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆอะที่เนี้ยนะครับที่เกษตรเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับผมยังคิดไม่ออกว่าทำไมระบบการจราจรรถไฟกับรถยนต์ในกทม.เนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าทำไมเขาไม่ทำอะไรที่มันไม่ต้องมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าเราสามารถทำรถไฟฟ้าสามารถยกระดับสูงขุดอุโมงค์ได้หมดแต่รถไฟกับรถยนต์รถไฟธรรมดานะครับกับรถยนต์รถโดยสารสาธารณะนะครับก็ยังมีจุดตัดแล้วใช้ไม้กั้นนะครับอันนี้ในเมืองหลวงนะครับคิดง่ายๆว่าไม่ควรจะมีเหตุการณ์หรือว่าลักษณะการจราจรแบบนี้อีกแล้วต้องถามคุณแหม่มเนี่ยคุณแหม่มเป็นสื่อนะครับนะติดตามเขาเรียกนักการเมืองรัฐบาลรัฐมนตรีต่างๆมานานนานนะครับทำไมกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับซึ่งดูแลทั้งสองเรื่องนะครับทำไมไม่จัดการเรื่องนี้มันเรียบร้อยนะครับผมว่าการจะทำอุโมงค์หรือยกนะครับไม่มีจุดตัดลักษณะเนี้ยงบประมาณไม่ได้มากมายนะครับเมื่อเทียบกับการทุจริตคอร์รัปชันที่นักการเมืองเนี่ยสวาปามาแต่ละปีไม่รู้เท่าไหร่สักเท่าไหร่นะครับขออันนี้ผมขอความคิดเห็นจากคุณแหม่มนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เรื่องการเมืองมานานกว่าผม
0: แหม่มไม่ได้มีประสบการณ์การเมืองค่ะอาจารย์เพราะว่าแหม่มไม่ได้อะไรแต่ว่าแหม่มเคยเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทยเนี่ยนะคะดูแลกระทรวงคมนาคมก็เห็นความขยับขับเคลื่อนมาตั้งแต่สมัยคุณบรรหารเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วถัดจากนั้นมาก็เป็นคุณมนตรีพงพาณิชย์ท่านวินัยสมพงศ์นะคะแล้วก็ไล่เลียงมาเนี่ยนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เห็นมาตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เห็นคือนักการเมืองอีกเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเขาก็นัดเจ้าสัวโอ้โหไม่รู้กี่ยี่ห้อโอ้ยเรียกเจ้าสัวไม่ได้อภิมหาเศรษฐีดับเบิ้ลเจ้าสัวของเมืองไทยไปเจอกันเพื่อฟังความคิดของเจ้าสัวแต่ไม่เคยนัดเจอประชาชนยกเว้นตอนขอคะแนนเสียงด้วยการไปยกมือไหว้แล้วก็รับฐานของฟรีจากประชาชนที่เขามีเมตตาให้เพราะว่าไปเดินตากแดดเปรี้ยงๆอะค่ะอาจารย์วันนี้รถไฟชนรถเมย์นะคะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันกลางเมืองเลยนะคะไม่ไกลจากสมท.อาจารย์คะรถไฟบวกกับรถยนต์ใครผิดเอ๊ะรถไฟบวกกับรถเมย์ใครผิดคะ
1: คือจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าดูตามถ้าเราติดตามดูตามกฎหมายเนี่ยนะครับจราจรทางบกเนี่ยคือสิทธิในการใช้ทางใช้รางเนี่ยนะครับคือโดยปกติก็ให้สิทธิการรถ

0: ไฟก่อนนะครับคือให้รถไฟเนี่ยวิ่งก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดประเทศเนี่ยมีการเฉี่ยวชนกันเนี่ยนะครับโดยหลักโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับรถไฟก็ได้รับความคุ้มครองในทางนะครับทีนี้รถที่ไปขีดขวางไปจอดขวางนะครับและเกิดชนกันเนี่ยหรือว่ารถยนต์ชนรถไฟหรือรถไฟชนรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้โดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เมื่อรถไฟรับการเขาเรียกใช้สิทธิ์ในทางในรางก่อนเนี่ยเสมอเนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์จากข้อกฎหมายตรงนี้นะครับนี่ถ้ารถเมล์หรือรถอะไรไปจอดขีดขวางนะครับทางรถไฟเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเขาห้ามจอดขีดขวางคือการใช้รถนะครับรถยนต์เนี่ยไม่ว่ารถยนต์ส่วนบุคคลหรือฐานะนะครับในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยเราก็ขับรถผ่านบางทีตัดจุดผมจะตัดตรงจุดสนจิตนะครับข้ามไปมาตรงเนี้ยแล้วมันคาบเกี่ยวเนี่ยพอคาบเกี่ยวโดยปกติเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราเห็นข้างหน้ารถติดเนี่ยนะครับไม่ควรจะขับไปคาไว้บนรางรถไฟเพราะมีความเสี่ยงสูงที่รถไฟจะมาแล้วปกติรถไฟคุณแม่ก็รู้ว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะครับเห็นระยะแล้วก็เบรกได้เลยเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยรถไฟเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ๆเนี่ยจะเบรกไม่ได้ง่ายนะครับยิ่งในกรณีเนี้ยนะครับเป็นรถที่บรรทุกของหนักนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
1: บรรทุกหนักค่ะอาจารย
0: ์ยิ่งจอดได้ช้ากว่านะครับฮัลโหลครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ยินชัดนะครับ
1: ได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับทีนี้เว้นแต่ว่าไอ้กรณีคดีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องไอ้ไม้กั้นทางอ่ะนะครับไม้กั้นนะครับเครื่องกั้นนะครับห้ามรถยนต์ผ่านไปในระยะที่รถไฟอยู่ในระยะกี่เมตรเนี่ยนะก็ส่งสัญญาณรถไฟจะมาเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาตรงเนี้ยคือรถเมย์ก็อาจจะไม่คิดรถไฟจะมาในช่วงเวลานั้นเพราะไม้กั้นอ่ะไม่ทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เห็นมีประเด็นนี้อยู่นะครับแต่โดยหลักการนะครับถ้าข้างหน้ารถติดไฟแดงอยู่นะครับและมีรถสะสมมาเขาเรียกว่าท้ายคันหน้าเรามาจ่อเกือบถึงรางรถไฟเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราต้องหยุดนะครับก่อนผ่านไม้กั้นต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะครับพอข้างหน้าไฟแดงเป็นเขียวแล้วเราก็พรวดออกไปได้แต่ถ้าเราไปคาไว้อย่างเงี้ยผมที่ขับรถในเทพผมจะรู้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะต้องหยุดนะครับแล้วก็เอาชัวร์ว่าข้างหน้าไฟเขียวไปแล้วเราก็ยังฝ่าก็แล้วข้ามมาไปรางรถไฟไปก็ไม่มีปัญหาเนี่ยบางทีบางจังหวะบางคนไม้กั้นเนี่ยกำลังจะลงมาเนี่ยก็ยังมีแทรกนะมุดก็ไปนะครับนะระหว่างที่ไม้กั้นจะลงเนี่ยก็คือก็เรียกว่าไปยอมรับไปเสี่ยงภัยอ่ะนะครับอันนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาก็มีปัญหาแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่บนรถนะครับไม่ได้มีส่วนประมาทนะครับไม่ได้มีส่วนผิดฉะนั้นหน่วยงานของรัฐบาลของรัฐเนี่ยไม่ว่าการรถไฟหรือว่าขสมกเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยียวยาต่อพี่น้องประชาชนที่ถึงแก่ความตายถึงแก่บาดเจ็บด้วยทรัพย์สินต่างๆเสียหายนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าพี่น้องประชาชนที่โดยสารรถเมล์คันนี้ต้องได้สิทธิเต็มเพราะเขาไม่ได้มีส่วนผิดนะครับเรื่องนี้อาจจะประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องดูต่อนะครับเพราะว่ากรณีมีคนถึงแก่ความตายเนี่ยมันมีคดีอาญาแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงต่างๆพยานหลักฐานต่างๆนะครับรถไฟมีกล่องดำไหมคุณหนึ่งผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะอาจารย์แต่คราวนี้ค่ะการที่คนขับรถเมล์ขี่ขึ้นไปคล่อมอาจารย์นึกภาพออกนะคะคือขี่แล้วไม่ผ่านขี่แล้วขึ้นไปค่อมทางรถไฟอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นประมาทฝ่ายเดียวไหมคะถ้าเกิดว่าได้ฝ่าสัญญาณเตือนที่ดังที่มีเสียงดังแล้ว
0: นะครับคือรถไฟก็ต้องดูว่าคือจริงๆรถไฟเนี่ยโดยหลักเนี่ยจะมีระดับความเร็วอยู่นะครับถ้ารถไฟวิ่งเร็วกว่านะครับคือก็มีกำหนดการของรถไฟว่าวิ่งต้องไม่เกินเท่าไหร่ช้าได้แต่ถ้าเร็วเกินเนี่ยพอเร็วเกินเนี่ยนะครับก็คือก็อาจจะมีส่วนประมาทตรงนี้อยู่เหมือนกันครับ

0: เป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูข้อมูลนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเครื่องมือที่บันทึกหลักฐานความเร็วรถไฟด้วยนะครับตำรวจต้องสอบสวนทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าผู้ที่กระทำผิดเป็นบุคคลธรรมดาก็คือคนขับควบคุมรถไฟและก็คนขับขี่รถโดยสารประจำทางรถเมล์เนี่ยนะครับสองคนเนี้ยหนึ่งก็จะมีส่วนอยู่ว่าใครเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายและคนที่ทำหน้าที่ควบคุมนะครับไม้กั้นเนี่ยนะครับเครื่องขวางกั้นนะครับไอ้แม่รถยนต์ผ่านไปเนี่ยตรงนี้มีส่วนในการทำให้เกิดเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะโดยหลักการถ้ามีคดีละเมิดหรือคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยมันมี ในทางกฎหมายก็เรียกมีทฤษฎีทฤษฎีเงื่อนไขกับทฤษฎีความเหมาะสมเนี่ยทฤษฎีเงื่อนไขคือถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็จะไม่เกิดคือถ้าคุณไม่ทำแบบนี้เหตุจะไม่เกิดนะครับคือดวงติเนี่ยนะครับถ้าไม่ขับเร็วและคุณไม่ตัดหน้าวิ่งตัดหน้าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขกันอยู่นะครับคือก็ต้องดูว่าทฤษฎีเนี่ยมันใช้ได้หนึ่งแต่ถ้ามันมีเหตุแทรกซ้อนเนี่ยก็ต้องเอาทฤษฎีความเหมาะสมความสมเหตุสมผลเนี่ยว่ามันไกลเกินเหตุหรือเปล่านะครับมันเคยมีคดีได้ว่าเป็นที่เราศึกษามาทีมันมีการไล่ยิงกันใช่ไหมนะครับไอ้ลูกก็วิ่งปรากฏว่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ปรากฏว่าฝนตกฟ้าผ่าเนี่ยถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายเพราะโดนไล่ยิงนะตายเพราะว่าไอ้ก็บอกว่าถ้าไอ้คนแรกที่มีปืนแล้วไล่ยิงเขาไม่ไล่ยิงเขาเนี่ยเขาก็จะไม่วิ่งพอเขาไม่วิ่งเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใต้จอมปลวกนะครับและเป็นเหตุให้ฟ้านะครับผ่าตายนะครับซึ่งเนี้ยพอใช้ที่ดีเงื่อนไขเนี่ยไอ้คนที่ไล่ยิงเขาต้องรับผิดชอบมาแต่มันไกลกว่าเหตุไหมมันสมเหตุสมผลไหมก็ต้องใช้ทฤษฎีการหนึ่งมาจับเหมือนกันไอ้คดีละเมิดลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเหตุเนี่ยมันเหตุเนี้ยมันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของใครนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคนเดียวก็รับผิดชอบแต่ถ้ามันมีเหตุอื่นนะครับประนวกผสมกันไปด้วยคนคนนั้นก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดของความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แหม่มรู้แล้วทำไมผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาถึงรุดไปที่เกิดเหตุทั้งที่ใช่กรณีการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยกำลังจะเกิดนะคะแต่แหม่มสงสัยว่าเวลาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องตีตารางสีเหลืองๆอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมคะที่อยู่บนพื้นนะคะ
0: เห็นครับ
1: ค่ะเออตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมันถลอกปอกเปิกมันล่อนไปตามกาลเวลาหรือว่ามันไม่มีการตีเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณเข้าออกของรถไฟทางรถไฟตัดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะกทม.ผิดด้วยไหมคะ
0: ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่ามันต้องดูว่าอย่างที่ผมบอกมันมีทฤษฎีอยู่ว่าเหตุโดยตรงน่ะนะครับความหมายเนี่ยเหตุเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำโดยตรงของใคร
1: ค่ะ
0: เหมือนมันจะมีเหตุอื่นแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลโดยตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุโดยตรงเนี่ย
1: ขา
0: ดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับเหมือนบางคนขับรถนะครับผิดคือไม่มีใบขับขี่แต่ว่าเขาขับรถดีมากอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ใจความว่าพอไม่มีใบขับขี่แล้วการขับรถของเขาเนี่ยพอเกิดเหตุจะต้องฟังว่าเขาอะประมาทไม่ได้นะครับยังไม่ได้หรือบางทีเด็กนะครับอายุเนี่ยนะครับยังเขาเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะขับขี่หรือทำอะไรผิดแต่เขาขับดีมากเขาฝึกมาดีอ่ะและขับด้วยความเร็วปกติเพราะว่าฝ่ายผู้ตายเนี่ยก
1: ็
0: ตัดหน้ากระชั้นชิดต่อให้เป็นเทวดาที่ไหนก็หยุดไม่ทันเลยนะครับไอ้อย่างเนี้ยแม้แบบขี่ไม่มีอะไรไม่มีก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้แปลความว่าเขาประมาทต้องดูว่าเหตุมันเกิดความเสียหายนี่เกิดจากอะไรนะครับอาจจะเกิดจากการกระทำของผู้ที่ถึงแก่ความตายเองหรือเกิดจากการทำของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ก็ถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือรถเมล์น่าจะเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าผมว่าฝ่าฝืน คือจริงๆก็ห้ามขับรถไปค่อมรางรถไฟอ่ะนะครับก็คือไปขีดคือไปจอดขีดขวางทางรถไฟเนี่ยอันนี้ก็ตัวหลักเลยนะครับ
1: ตัวหลักก่อนแล้วค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าต้องวิ่งมาคือบำเหน็จจังหวะตรงนั้นพอดีนะไม้กั้นไม่มีจริงๆถึงไม้กั้นไม่มีนะก็ไม่ควรจะขับไปแช่ไว้ไปจอดแช่แบบนี้อันตรายมากเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่ารถเมล์น่าจะมีส่วนมากที่สุดนะครับแต่ว่าการรถไฟก็ต้องดูว่าความเร็วรถไฟมาเร็วเกินไหมทำไมไม่สามารถเบรกได้ทันสามารถหยุดได้ไหมถ้าเห็นระยะว่ารถจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถเมล์จอดอยู่ระยะ100เมตรเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยสามารถหยุดได้ไหมที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรคุณไม่ทำอะไรอยู่คนกำลังนั่งดูนั่งไม่ได้สนใจทางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแล้วพอรถไฟกับรถเมย์ชนกันมันมีรถมอเตอร์ไซค์15คันค่ะวินาศสันตโลหมดแบบนี้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ยังมีรถยนต์อื่นนะคะอีก1คันนะคะก็เสียหายด้วยอะค่ะอาจารย์คะ
0: หลักการเดียวกันครับว่า
1: ค่ะ
0: ความเสียหายเนี้ย
1: ค่ะ
0: เกิดคือต้นเหตุเกิดจากใครนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากรถเมล์นะครับปกติเนี่ยแต่ไอ้รถเก๋งรถอะไรที่โดนไปด้วยไปจอดควบคู่อยู่กับรถเมล์หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะยังมองไม่เห็นชัดอะค่ะแต่ที่เห็นชัดๆเนี่ยค่ะก็คือรถเมล์อะขึ้นไปค่อมทางรถไฟมาแล้วก็ชนนะคะจากคลิปที่ดูหลายๆมุมอะนะคะ
0: ทีนี้รถเก๋งเนี่ยที่โดนไปด้วยเนี่ยหรือมอเตอร์ไซค์แล้วแต
1: ่
0: คุณไม่จอดค่อมไปทางรถไฟอยู่ด้วยไหมหรือว่ามันเลยไปแล้วก็แต่เนื่องจากรถเมล์มันระยะความยาวเนี่ยน
1: ะ
0: มันค่อมทางรถไฟค่อมรางแล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนความยาวเขาเนี่ยก็ที่รถเก๋งไปจอดเนี่ยทั้งก่อนถึงรางหรือเลยรางเนี่ยเขาจอดโดยที่ว่าไม่ได้มีส่วนผิดนะที่ไหนไปอยู่ในช่วงที่พอรถไฟชนรถเมย์ก็ลากนะลากรถเก๋งทั้งด้านหัวรถท้ายรถที่อยู่ด้านหนึ่งนะครับไปด้วยหรือไม่ทักษะเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะเป็นกรณีเป็นลักษณะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเหตุมันเกิดจากรถเมย์ถ้าข้อมูลเบื้องต้นนะโดยหลักการเนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ด้วยข้อมูลเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าไปจอดแช่อยู่นานนะครับเนื่องจากรถข้างหน้าติดไฟแดงนะครับมองอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าในกรณีที่สมมติว่าพอรถเมย์มันจอดคาอยู่และทำให้ไม้กั้นเนี่ยระบบอาจจะเป็นระบบเขาเรียกระบบมันอัตโนมัติเนี่ยพอรถเมย์จอดอยู่เนี่ยไม้กั้นก็จะไม่ตีลงมาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเนื่องจากรถเมย์เนี่ยไปประมาทเลอะเลอะไปจอดแช่อยู่ก่อนที่รถไฟจะมานะครับไม่ใช่มาจังหวะไล่เลี่ยกันหรือเขาเรียกกระชั้นชิดกันเหมือนแต่ว่ารถเมย์ไปจอดอยู่เป็นครึ่งนาทีหรือนาทีอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างเนี้ยคือด้วยเหตุที่ว่าเนื่องจากรถมันติดไฟแดงแล้วไปจอดคาขณะเนี้ยมันก็น่าจะโดยหลักการเนี่ยน่าจะเป็นรถเมย์เป็นหลักถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเพราะว่าตำรวจเขาสอบสวนสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีกล่องดำในของรถไฟนะถ้ามีข้อมูลนะเขาอาจจะชี้วัดว่ารถไฟอาจจะขับมาเร็วกว่าปกติถ้าเร็วกว่าถ้าคุณมาช้าก็เบรกได้หรือถ้าคุณมาช้าเนี่ยรถเมย์อาจจะออกไปก่อนไฟอาจจะเขียวก่อนเหตุก็จะไม่ชนกันก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันอีกนะวิธีเงื่อนไขเหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยพยานสอบสวนเก็บพยานหลักฐานนะครับทั้งหมดแล้วก็เราติดตามดูว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับความประมาทหรือความสายครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดว่านะคะรถเมย์ประมาทสายเดียวกันนะอันนี้คือเรามองในแง่กฎหมายเนี่ยคนขับรถเมย์กับขสมกเนี่ยที่เป็นนายจ้างอ่ะเขาต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: เอาแน่นอนครับ
1: เฉพาะขสมกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคนขับรถเมย์
0: ไม่คนขับเนี่ยก็ถือว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าประมาทกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับในทางอาญาเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดนะครับ รวมถึงทางแพ่งด้วยว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง

0: อาญาแต่ว่าตัวขสมกซึ่งเป็นนายจ้างของคนขับรถอันนี้นะครับพอลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้างนะครับตัวนายจ้างก็จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับความเสียหายนะครับรับผิดชอบก่อนนะครับเพราะลูกจ้างส่วนมากความสามารถในความรับผิดค่าเสียหายทดแทนเนี่ยไม่น่าจะมีมากนะครับเงินเดือน 20,000-30,000 เนี่ยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินส่วนมากผมว่าไม่น่าจะมีเพียงพอที่จะไปชดใช้ค่าเสียหายทั้ง8ศพเอาว่าง่ายว่าตั้งศพละล้านก็8ล้าน
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เอาที่ไหนมาจ่าย
1: นั่นน่ะ
0: ไอ้ขสมกนายจ้างอ่ะก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ผู้เสียหายไปซึ่งอาจจะมีบริษัทประกันด้วยนะครับมาร่วมรับผิดชอบตรงนี้แต่แล้วก็คือตัวนายจ้างเนี่ยถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์จะไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได้ตามกฎหมายละเมิดนะครับสามารถไล่เบี้ยได้นะครับมันก็เป็นกรณีก็จะเป็นลักษณะผมเข้าใจขสมกเนี่ยก็น่าจะรถแต่ละคันก็น่ามีประกันนะครับประกันมันมีทั้งในประกันในพรบหรือประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะครับโดยหลักการถ้าไม่มีอีกเนี่ยก็ต้องไปโทษขสมกอีกนั่นแหละว่าเป็นคือรถที่ใช้สัญจรไปมาในการขนส่งสาธารณะแต่ละวันหรือกี่รอบกี่เที่ยวแล้วคุณไม่ทำประกันนะครับมารองรับคุ้มครองผู้ที่โดยสารก็ดีผู้เดินถนนก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ปกติอีกเหมือนกันนะครับก็ต้องตามดูแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีประกันเป็นแต่ว่าประกันจะครบเวอร์เนี่ยได้ต่อครั้งเนี่ยถึงเท่าไหร่โดยปกติเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งถ้าประกันชั้นหนึ่งครั้งละ10ล้านต่อคนคนละล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้8คนก็8ล้านอย่างนี้รถขยายรถเก๋งต่างๆอะไรอีกนะครับถ้าไม่พอก็ตัวนายจ้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเกินจากวงเงินประกันขสมกต้องรับผิดชอบส่วนที่เกินนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนขสมกจะไปไล่เบี้ยวกับคนขับรถได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ง่ายนะครับเขาจึงต้องมีประกันนะครับ
1: โอ้แล้วขสมกก็กำไรไม่มีเลยอะค่ะติดจะขาดทุนด้วยซ้ำค่ะอาจารย์แล้วโอ้โหเห็นแล้วเศร้าเลยอะวันนี้นะคะ
0: ระบบของราชการนะครับก็เรียกเป็นการบริการสาธารณะเนี่ยซึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็ทำเพื่อดูแลไม่ได้หวังกำไรอยู่แล้วนะครับเหมือนการรถไฟก็ขาดทุนตลอดนะครับแล้วก็ไอ้ขสมกก็เป็นการอำนวยความสะดวกหรือบริการสาธารณะต่อประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายเพราะว่าค่าตอบแทนต่างๆค่าโดยสารเนี่ยก็ผมว่าไม่ได้มากมายนะครับพอไม่ขาดทุนผมว่าก็โอเคแต่ทุกกรณีที่พูดมาเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: ทั้งคู่เลยนะคะขสมกก็ขาดทุนแล้วก็รถไฟก็ขาดทุนชีวิตประชาชนคนไทยขาดทุนไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: มองเวลาวันนี้มาได้ข่าวเศร้านะคะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะคะเปิดเพลงเพื่อทิ้งท้ายรายการก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงของภาษากฎหมายโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

0: ตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ณะนี้เวลา 21:00 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุภชัยผู้งามเป็นองคมนตรีตามประกาศลงวันที่6ธันวาคม2559นั้นต่อมานายสุภชัยผู้งามได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีด้วยปัญหาด้านสุขภาพและทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11และมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันรัฐบาลเตรียมใช้กฎหมายแรงขึ้นหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารด้านชัดชาติขอผู้สงสัยญาติอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามอุบัติเหตุร้ายแรงรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณแยกอโศกโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจะเก็บพยานหลักฐาน

0: ต่างๆก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถบัสได้ขณะเดียวกันกทม.และรฟท.เตรียมรถเครนและหัวลากไว้พร้อมคาดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงจะสามารถคืนผิวจราจรได้ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดพลาดต้องหาผู้กระทำความผิดจากนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้เตรียมเร่งดำเนินการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเนื่องจากมีรถขวางทางรถไฟเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเอาไม้กั้นถนนลงได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากนี้จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถและพรุ่งนี้รฟท.จะถอดเทปกล่องบันทึกความเร็วของการเดินรถเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้านนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมก.เปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากรถโดยสารประจำทางวิ่งต่อเนื่องกับการจราจรเข้ามาจนถึงจุดเกิดเหตุบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอโศกตามรายงานมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนสำหรับความรับผิดชอบของขสมก.ได้ทำประกันภัยกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยและมีพรบ.คุ้มครองบุคคลภายนอกมูลค่าการเยียวยาเสียชีวิตเบื้องต้น 1.5 ล้านบาทบาดเจ็บค่าช่วยเหลือส่วนแรก 80,000 บาทและมีกรอบวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์รักษาการผู้ว่ากทม.กล่าวว่าผู้เสียชีวิต8คนยังไม่มีรายชื่อชัดเจนดังนั้นขอให้ผู้ที่สงสัยว่าญาติของตัวเองโดยสารในรถเมล์สายดังกล่าวและยังติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อมาที่หมายเลข063918-7654 สำหรับมาตรการความปลอดภัยต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วนหลังจากนี้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่รถไฟชนรถเมย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.เขต2พรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางนายชัยวัฒน์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นผู้สัญจรบนถนนทั่วไปแต่กลับต้องมาสูญเสียจากเหตุที่สามารถป้องกันได้ยืนยันว่าผู้ใช้รถเส้นทางนี้ต่างทราบดีว่าบริเวณนี้มีความเสี่ยงอุบัติเหตุการจราจรติดขัดทำให้รถไฟต้องจอดรอบ่อยครั้งแต่ไม่มีหน่วยงานใดจริงจังในการแก้ไขหรือเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยกระทั่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเช่นเดียวกับนายอนุชาบุรพชัยศรีที่เพิ่งเปิดตัวเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางสาวทัศน์ดาวตั้งตรงเจริญว่าที่ผู้สมัครสก.เขตราชเทวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันกองทัพบกระดมกำลังช่วยเหตุรถไฟชนรถโดยสารใกล้แยกมักกะสันเร่งอพยพผู้บาดเจ็บสนับสนุนกู้ภัยจราจรดูแลพื้นที่เกิดเหตุกรณีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณถนนอโศกดินแดงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองทัพบกได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่12กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกองพันทหารสารวัตรที่11พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าบูรณาการกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่

ห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: เพลงไพเราะนะคะจากคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะมีงานใหม่ๆออกมาให้ได้รับฟังกันอยู่เสมอแล้วก่อนหน้านั้นใจสารภาพลารักจากสวนแต่งนะคะ3บทเพลงในช่วงนี้เพื่อนำคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการในช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวที่ต่อเนื่องมันเป็นคดีที่เกิดจากทนายและวันนี้อาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายจะอธิบายไขข้อข้องใจในประเด็นผู้เสียหายโดยนิตินายอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ขา
1: ครับผมก็
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ข่าวที่วันสองวันนี้นะครับทำให้วงการทนายความนะครับได้รับการถูกติฉินนินทาหรือว่าก็เรียกว่าขาดความเชื่อมั่นศรัทธาไปพอสมควรนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็กระทบต่ออย่างน้อยผมคนหนึ่งซึ่งประกอบวิชาชีพนี้อยู่นะครับก็ถูกมองจากสายตาสังคมนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับก
0: ็
1: จากข่าวที่ว่านะครับ ศูนย์เกือบ3ล้านนะครับสาวร้องถูกทนายความต้มตุ๋นอ้างสนิทประธานศาลฎีกาผู้ใหญ่ราชทัณฑ์วิ่งเต้นปล่อยตัวพี่ชายพี่สาวหลอกโอนเงิน16ครั้งสุดท้ายคดีเงียบนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ไปมีการไปร้องทุกข์ไว้ที่สภ.นะครับที่ถ้าจะไม่ผิดที่ขอนแก่นไหม
0: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะที่สภ.สีชมพูอะค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อน่าจะเป็นชื่อสมมตินะชื่อชายนะครับบอกว่าพี่ชายและพี่สาวถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิซึ่งครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้คดีนะ
0: ค่ะ
1: ตามทั้งชั้นต้นและอุทธรณ์จนกระทั่งนี้อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับและปรากฏว่าเมื่อปลายปี68ได้ไปเยี่ยมก็รับคำแนะนำว่าให้ใช้บริการทนายนี่น่าจะเป็นชื่อเล่นเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทนาย
1: ติ๊กนะครับชื่อชื่ออาจจะเป็นชื่อสมมุตินะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะหลายคนบอกว่า

0: เชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกานะครับเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาผมไม่เข้าใจคืออะไรนะครับถ้าเชี่ยวชาญ คือจริงมันไม่มีใครเชี่ยวคำว่าเชี่ยวชาญเฉพาะศาลนั่นคือมันก็ต้องทั้งกระบวนการนี่บอกเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาในความหมายเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกศาลฎีกาหรือเปล่านะครับ องค์คณะผู้พิจารณาและ
1: นั่น
0: ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการประกันตัวและพิจารณาคดีในชั้นนี้จึงนัดหมายพบด้วยการที่อยากให้ครอบครัวพ้นผิดและทนายความพูดจาถ้าทางมีหลักฐานมีฐานหลักฐานต่างๆชัดเจนจึงตกลงยินยอมทำคดีให้ซึ่งทนายเรียกค่าใช้จ่ายในชั้นฎีกาเรื่องสิ้น 250,000 นะครับผ่านไป 2-3 วันโทรมาบอกว่าสามารถวิ่งเต้นคดีได
1: ้นั่น
0: เพราะรู้จักกับระดับใหญ่ของศาลนะครับของในศาลฎีกาและระดับสูงที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่ต้องทำเงียบๆบอกใครไม่ได้ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ2 ล้านบาทซึ่งก็เอะใจแต่ทนายก็โทรมาตื้อนะครับทางไลน์ถือไลน์มาหาทั้งยังส่งเอกสารและข้อความทางด้านกฎหมายเลขสารทางการต่างๆให้ ไม้ประกอบครอบครัวที่อยู่กันจำต่างร้อนใจและเริ่มมีความหวังที่จะรับการประกันตัวจึงตัดสินใจหลงเชื่อและเริ่มโอนเงินใน2 ล้านในเดือนมกรา16 ครั้งและก็น่าจะมาขออีกครั้งอีก1 ล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่ดีนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเรื่องทำนองเนี้ยมันจะมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมไม่การันตีแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย เราต่อสู้คดีเนี่ยนะครับต้องต่อสู้ไปด้วยกระบวนการยุติธรรมตามปกตินะครับคืออันนี้ถือว่าเราพยายามไปใช้สิทธิพิเศษนะครับไม่ได้เข้าทำช่องทางตามกฎหมายนะครับ
1: มันก็จะมีโอกาส
0: ที่จะเกิดความเสียหายลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะครับพอเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาเนี่ยครับคุณแม
1: ่
0: เนื่องจากว่าไอ้การที่เรานะครับนะครับถูกช่อฉนถูกหลอกลวงเนี่ยถูกช่อโกงเนี่ยนะครับโดยการให้เงินไปเพื่อให้นะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปวิ่งเต้นคดีไปวิ่งเต้นการประกันตัวไปวิ่งเต้นคือไม่เป็นไปตามกระบวนการเนี่ยลักษณะคือเราจะใช้สิทธิ์วิธีการพิเศษให้ชนะคดีให้รับการประกันตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยคดีถ้าศาลชั้นต้นตัดสินนะถ้าโทษหนักเนี่ยโดยหลักการประกันตัวก็ได้ยากอยู่แล้วนะครับเขาก็เกรงว่าจะหลบหนีนี่เป็นช่องทางของนักต้มตุ๋นเนี่ยไอ้คนที่ว่าอยู่ข้างในก็อยากจะไอ้ญาติพี่น้องก็ร้อนใจตามคนข้างในนะครับอะไรมาก็คว้าไว้ก่อนเนี่ยนะครับลักษณะเนี้ยพอมีคนมาให้ความหวังให้ยาหอมลักษณะนี้ก็กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับเพราะว่าการกระทำของเราที่ให้เงินไปให้กับทนายเนี่ยไปทำเรื่องทำนองเนี้ยมันหมิ่นแม้ว่าเราเนี่ยจะมีส่วนในการทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยน
1: ะครับ
0: ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ผมจะบรรยายเรื่องผู้เสียหายโดยนิติในหรือผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งกรณีอย่างเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ในตอนสุดท้ายเนี่ยคดีของน้องคนเนี้ยอาจจะถูกศาลพิพากษายกฟ้องได้เพราะการกระทำของเราเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็มินเมย์อยู่นะครับนะถ้ามันเป็นไปตามหลักกฎหมายตามหลักแนวการพิพากษาฎีกานะครับว่ามันไม่เกิดจากเรานะครับมันเกิดจากเขา 100% ล้วนๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเราไปเสาะแสวงหาบอกอยากเนี่ยอยากให้ประกันตัวอยากมีเงินมีทองนะทนายมีรู้จักใครไหมไอ้ลักษณะเนี้ยนะครับในความเราเนี่ยเป็นฝ่ายเสนอนะครับที่จะให้ใช้เอาเงินเนี่ยไปใช้เขาไปการทำผิดซึ่งไม่ถูกต้องตามกระบวนการนะครับดังนั้นก็เลยจะพูดในค่ำคืนนี้เรื่องผู้เสียหายโดยนิติในนะครับโดยหลักการเนี่ยในทางอาญาในผู้เสียหายเนี่ยนะครับผมก็จะพูดบ่อยเรื่องนี้อยู่อาจจะปีหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งเพราะมันมีประเด็นลักษณะนี้เกิดขึ้นมานะครับ
1: ค
0: ือในทางอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติเรื่องผู้เสียหายนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ย

0: นะครับในความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผู้เสียหายที่แท้จริงกับผู้เสียหายที่อำนาจจัดการแทนนะครับทีนี้ในความผิดนะครับทางอาญาเนี่ยผู้เสียหายจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะไปดำเนินคดีจริงๆผู้เสียหายดำเนินคดีได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์การฟ้องคดีเองการเข้าไปโจทย์ร่วมกับพนักงานการหรือเป็นโจทย์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาการถอนฟ้องยอมความตลอดจนการอุทธรณ์ฎีกานะครับผู้เสียหายสามารถทำได้เองนะครับใช้สิทธิ์ทำได้เองหมดเลยโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการทางเจ้าที่ของรัฐก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้เราทำเองได้หรือจะไปดำเนินการทางเจ้าที่รัฐโดยการสอบสวนนี่เขาได้นะครับแต่สำคัญอันหนึ่งในหลักกฎหมายหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาเนี่ยวิอาญากระบวนการตรงนี้นะครับที่บอกว่าผมจะใช้อยู่ไม่ว่าทั้งทางแพ่งทางอาญาเนี่ยบอกว่าผู้ที่จะมาพึ่งเขาเรียกบารมีของความยุติธรรมเนี่ยนะครับต้องมาด้วยมืออันบริสุทธิ์หรือมือสะอาดที่มีหลักการหลักกฎหมายทั่วไปว่าคนจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือมาศาลเนี่ยต้องมาด้วยมือสะอาดนะครับไอ้มือสะอาดเนี่ยคือเราต้องไม่มีส่วนในการทำผิดถ้าเมื่อไรเรามีส่วนในการทำความผิดด้วยเนี่ยนะครับซึ่งจะไปเข้าทางผู้ต้องหาเนี่ยไอ้คดีลักษณะเนี้ยผู้ต้องหาจะรู้ว่าพอหลอกเอาเงินทองมาแล้วก็ถูกฟ้องร้องคดีเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องประเด็นว่าคุณเป็นผู้เสียหายโดยนิติในหรือไม่นะครับคือผู้เสียหายโดยนิติในคือต้องเป็นบุคคลที่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดรู้เห็นหรือสมัครใจยินยอมให้เกิดกระทำผิดนั้นนะครับอันนี้คือเป็นหลักกฎหมายที่พี่น้องประชาชนผู้ฟังรายการนี้นะจะต้องจดจำไว้ในเมมโมรี่ไว้ในสมองเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระมัดระวังว่าเราอย่าไปมีส่วนในการทำผิดด้วยถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนในการทำผิดกฎหมายจะไม่คุ้มครองเรานะครับซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องจำนองเนี้ยนะครับโดยเพราะความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยจะมีเกิดเหตุลักษณะเนี้ยบ่อยนะครับพอฉ้อโกงไปพอเรามีส่วนปั๊บเนี่ยมันจะใช้สิทธิ์เนี่ยไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยใช้สิทธิ์ประเด็นว่าเรามีส่วนในการผิดนะครับมันก็เคยมีตัวอย่างคดีตัดสินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายเพื่อ นำไปให้สินบนเจ้าพนักงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับหลอกเราให้ไปเนี่ยเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือผู้หลอกลวงเราเนี่ยนะครับเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเช่นนะครับให้บุตรเข้ารับการโดยไม่ต้องสอบตามระเบียบนะครับเนี่ยบางทีเขาสอบกันเนี่ยนะครับเราให้ไปใช้สิทธิพิเศษอะเข้ารับการโดยไม่ต้องสอบทั้งคนอื่นต้องสอบเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยและปรากฏว่าจริงๆไอ้ผู้ต้องหาคนเนี้ยที่หลอกเงินไปไม่ได้รู้จักใครเลยไม่รู้จักกรรมการสอบไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยแต่มันแอบอ้างเอาไปตรงเนี้ยแล้วเราก็อยากได้นะครับบางทีอยากเป็นนายสิบทหารอยากเป็นเจ้าที่อบต.มีเยอะแยะเลยนะครับบอกเข้าไปโดยไม่ต้องสอบเนี่ยนะครับใช้วิธีพิเศษอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการลัดขั้นตอนไม่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: พอก็หลอกไปแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วไม่ได้แล้ววันหลังเราจะเรียกเงินคืนเนี่ยเราอาจจะไปฟ้องอาญาร้องทุกคดีหรือฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเพื่อเรียกเงินตรงนี้คืนเนี่ยนะครับ
1: ไม่ได
0: ้ทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะสู้คดีมาว่าคุณเป็นผู้มาศาลด้วยมือไม่สะอาดเป็นผู้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับด้วยมือไม่บริสุทธิ์นะครับแต่เรื่องนี้นะครับสำหรับคดีเนี้ยนะครับผมก็อาจจะที่แนะแนวทางกับพี่น้องประชาชนนะที่เจอเรื่องตำรองเนี้ยมันก็เคยมีตัวอย่างที่หลังๆเนี่ยนะครับศาลก็คุ้มครองนะครับเดี๋ยวศาลฎีกาคุ้มครองผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นแนวทางไว้ดังนั้นถ้ามีเรื่องตำรองนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้จดจำไว้เลยว่าเราอย่าเป็นฝ่ายก่อต้องให้ผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ที่หลอกลวงเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นนะครับคือมันมีตัวอย่างอยู่เมื่อปี62อันนี้เข้าที่ประชุมใหญ่เลยเพราะเดิมๆจะมีปัญหาลักษณะเนี้ยแล้วก็ศาลฎีกาตัดสินก็ยัง

0: ไม่เป็นแนวที่ชัดเจนบางคดีบอกไม่ได้ฟ้องไม่ได้มีส่วนผิดมีส่วนผิดอีกคดีบอกว่าได้ไม่ได้มีส่วนก่อนะครับทีนี้ก็มีรักษาฎีกานะครับประชุมใหญ่นี่ก็หมายว่าประชุมทั้งศาลฎีกาเลยนะครับเข้าที่ประชุมเลยนะครับปกติศาลฎีกาก็องค์คณะ3คนตัดสินกันชี้ขาดกันนะแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาศาลฎีกาก็ผมเข้าใจว่าน่าจะสร้างบรรทัดฐานเป็นแนวทางไว้เขาบอกว่าในฎีกานี้นะครับคำว่าศาลฎีกาเลขสวยด้วย163ตัว1ตอง6นะครับแล้วก็ทับ2562เนี่ยศาลฎีกาบอกว่าพยานหลักฐานโจทย์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทย์จำเลยสมมติในกรณีเนี้ยทนายที่ชื่อสมมติเนี่ยชื่อติ๊กอะไรที่ว่าเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทย์เพื่อเป็นการตอบแทนในการวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษหลังจากมอบเงินให้จำเลยไปแล้วจำเลยไม่สามารถดำเนินการให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้เมื่อโจทย์ทวงถามจำเลยบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมคืนให้แสดงว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับประทานอภัยโทษหรือรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถวิ่งเต้นกรณีดังกล่าวได้อันเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จหรือหลอกลวงโจทย์ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่นะครับเห็นว่าโจทย์ได้รับความสายเป็นพิเศษจึงเป็นผู้สายมีอำนาจฟ้องคดีในข้อหานี้ได้และกรณีฟังไม่ได้โจทย์มีเจตนาตั้งแต่แรกจะวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับประทานอภัยโทษแต่โจทย์กระทำไปเพราะถูกจำเลยหลอกลวงกรณีถือไม่ได้ว่าโจทย์มีส่วนในการกระทำผิดโจทย์จึงเป็นผู้สายโดยนิติในมีสิทธินำคดีมาฟ้องได้คดีเนี้ยศาลวางแนวว่าฝ่ายโจทย์ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อหรือว่ามีจุดมุ่งหมายจะทำแบบนั้นแบบนี้แต่ทางฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับพอทราบว่าสามีโจทย์ถูกนะจำคุกอยู่นะหรือมีโทษสารชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถวิ่งเต้นให้สามีโจทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้นะครับทั้งจริงเขาทำไม่ได้แต่เนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องวิ่งเต้นนะผิดกฎหมายอ่ะแต่เป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อขึ้นมานะครับมันเริ่มต้นจากฝ่ายจำเลยเนี่ยไปหลอกลวงนะครับไปก่อเหตุขึ้นมาแล้วทำให้โจทย์หลงเชื่อมอบเงินให้ไปนะครับไอ้อย่างนี้ศาลฎีกาบอกว่าเป็นผู้จ่ายโดยนิติในนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสองตัวอย่างที่หลังๆที่ศาลวินิจฉัยแล้วเราก็ถ้าเราตกอยู่ในสถานะทำนองนี้นะครับบางทีเราอาจจะมีส่วนนะมีส่วนก่อแต่ว่าถ้าเรารู้กฎหมายรู้แนวทางเราระมัดระวังได้เวลาไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปแจ้งความเนี่ยเพื่อเห็นว่าเราไม่จะเป็นฝ่ายก่อนะเพราะถ้าเราใช้คำผิดเนี่ยผมอยากอย่างนั้นผมอยากอย่างนี้ผมอยากให้ประกันตัวได้ปล่อยชั่วคราวได้ประกันตัวอยากให้ชนะคดีอยากให้ยกฟ้องรู้ว่าทนายคนนี้ชื่อเสียงดังในด้านนี้ก็วิ่งไปหาเขาและเสนอให้เขาทำแบบนี้ไม่ใช่เกิดจากเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยระมัดระวังว่าเราจะเสียหายนะครับทั้งเงินเสียทั้งโอกาสเสียทั้งเวลานะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้การรักษาฎีกาเมื่อปี63หลังจากประชุมใหญ่ปี62นะครับก็บอกจำเลยกับพวกกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้าทำงานรับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้อันเป็นเท็จความจริงแล้วจำเลยกับพวกไม่สามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้ารับการดังกล่าวได้โดยการหลอกลวงของจำเลยกับพวกเป็นเหตุให้โจทย์ร่วมหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและมอบเงินจำนวน 550,000 บาทให้จำเลยเป็นวนการตามจำเลยกับพวกกล่าวอ้างถือว่าโจทย์ร่วมได้รับความเสียหายพิเศษเป็นพิเศษจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีได้ส่วนที่โจทย์ร่วมมอบเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยไปนั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะจำเลยหลอกลวงถือไม่ได้ว่าโจทย์เป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำผิดจึงยังเป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับมีสิทธิ์ร้องทุกข์มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับอันนี้ก็ต้องจดจำไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคดียอมความกันได้หรือคดีส่วนตัวเนี่ยพอเรามีส่วนในการทำผิดเนี่ยรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับ

0: เราไปแจ้งความไปร้องทุกข์เขาสอบสวนไปสอบสวนไปส่งอัยการยื่นฟ้องทนายไปซักพยานแล้วเราตอบในชั้นศาลเนี่ยว่าเรามีส่วนอันนี้ปั๊บนะครับชีวิตเราจบเลยนะครับคดีก็จะต้องยกฟ้องไปแต่ถ้าเป็นความผิดต่อเขาเรียกอาญาแผ่นดินเนี่ยแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับหมายความว่าเราร้องทุกข์ไม่ได้เราฟ้องเองไม่ได้แต่เมื่อเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเราสามารถไปกล่าวโทษต่อว่าสอบสวนให้ดำเนินคดีกับบุคคลนั้นได้นะครับแต่คดีนั้นต้องเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างว่าขับรถนะขับรถแล้วก็มีเหตุเฉียวชนกันตายปรากฏว่าฝ่ายที่ตายหรือบาดเจ็บเนี่ยมีส่วนประมาทกับรถเร็วตัดน้องตัดหน้าอะไรด้วยประมาททั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะครับความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นบาดเจ็บสาหัสหรือตายก็แล้วแต่เป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ไหนเราสามารถกล่าวโทษให้มาสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้หรือบางกรณีเนี่ยเราไปยุแย่ไปเล่าแล้วไปกระทำต่อเขาด้วยไม่เป็นธรรมเนี่ยและอีกฝ่ายก็สวนกลับมาอาจจะถึงตายหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับความผิดฐานพยายามฆ่าเนี่ยนะครับเรามีส่วนก่อเพราะเราไปเขาเรียกว่าไปละเมิดเขาอะนะครับไปข่มเหงด้วยความไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาบันดาลโทสะอะไรขึ้นมาทุบแทงเราลักษณะเนี้ยนะครับเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะเราร้องทุกข์ไม่ได้เราไปฟ้องเองไม่ได้แต่เราสามารถกล่าวโทษได้ตำรวจก็สามารถสอบสวนส่งอัยการฟ้องร้องได้แต่เราเนี่ยจะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการไม่ได้ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ไม่มีสิทธิฎีกาถ้าศาลคดีนั้นตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยกฟ้องลงโทษน้อยหรือรออาญาก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องทางให้เราเข้าเป็นโจทย์ร่วมอัยการเพราะเรามือไม่สะอาดนะครับมีส่วนในการทำผิดนะครับหรือคดีหมิ่นประมาทบางทีด่าไปด่ามาลักษณะเนี้ยนะครับก็ถือว่าเรามีส่วนก่อนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจดจำไว้เป็นหลักการเลยนะครับว่าโดยเฉพาะคดีที่ช่อโกงยักยอกทำให้เสียทรัพย์บุกรุกกลางวันโกงเจ้านี่คือที่เป็นความผิดที่เรามีที่มันสามารถยอมความได้ถ้าเรามีส่วนก่อเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเมื่อนั้นเลยนะครับหรือบางทีเขามาหลอกลวงว่ามีคนจะยืมเงินนะให้ดอกเบี้ย105ต่อเดือนเราก็หวานหมูเลยสวยมากดอกเบี้ยฝากธนาคารมึงได้ปีไม่ถึงบาทอันนี้ได้5 ต่อ 5 ต่อเดือน10ต่อเดือนนะครับไอ้จำเลยก็ทยอยเอาไปเรื่อยๆจริงๆไม่ใช่หรอกไม่มีใครยืมเลยไม่มีใครให้ดอกเบี้ยเลยไอ้จำเลยเอาไปก็ตังเรานั่นแหละกลับคืนมาให้เป็นดอกเบี้ยมันยืมไปเรื่อยพอกหางหมูไปเรื่อยสุดท้ายมันไม่จ่ายสรุปแล้วเนี่ยบอกว่าเอาไปให้นายกรนายขอยืมเนี่ยไม่มีนายกรนายขอยืมเลยหลอกเอาไปใช้ส่วนตัวไอ้อย่างนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับให้เงินไปโดยมีความมุ่งหมายเนี่ยจะเอาดอกเบี้ยจากผู้ที่ยืมเนี่ยผู้ที่กู้ที่เขาถูกแอบอ้างขึ้นมาเนี่ยร้อยละ5แล้วเป็นการผิดนะครับเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราผิดพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับซึ่งเรียกได้ไม่เกิน15ต่อปีเราไปเรียกแค่5ต่อเดือนกลายเป็น60ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับผิดกฎหมายพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยไอ้อย่างเงี้ยนะครับถือเรามีส่วนทำผิดเขาโกงเราจริงพอเราไปฟ้องเนี่ยแล้วถูกซักถูกถามอะไรขึ้นมาแล้วมีตัวอย่างหลักฐานผ่านทางไลน์จ่ายดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้และจำเลยมันเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจำเลยมันชั้นเชิงมันเหนือกว่าสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องเหมือนกันถ้าเราไปร้องทุกข์ตำรวจสอบสวนไปศาลไปจับได้ในชั้นศาลเนี่ยข้อจริงปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องนะครับแล้วเราจะฟ้องเรียกเงินในทางแพ่งก็ไม่ได้เพราะเรามือไม่สะอาดนะครับครับผมหลักการก็เป็นประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็ชัดเจนเลยนะคะนี่คือเรื่องของผู้เสียหายโดยนิตินัยนะคะพี่น้องก็ต้องจำไว้เลยนะคะว่าเนี่ยซื้อหวยเถื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ถูก

0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ถ้าเราไปเทียบเทียมเราไปซื้อหวยเถื่อนอ่ะเขาโกงเราอ่ะเราไปฟ้องศาลนี่เราแพ้นะคะแล้วก็เอาฝากเข้าระบบราชการไม่ว่าจะเป็นจ่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับไอ้ลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้เดือนได้มาจะได้ราคานั้นราคานี้ไปขายเกินราคาพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหมดเลยนี่ก็ระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ
0: อาจารย์อีกเรื่องนึงไอ้ที่จ่ายค่าปรับข้างถนนน่ะที่เขาพับตังค์แล้วยื่นให้กันน่ะอันนั้นน่ะก็เหมือนกันไหมคะ
1: ไอ้นั่นน่ะคือเป็นเรื่องให้สินบนเลยน่ะนะครับ ผิดทั้งคนให้ทั้งคนรับเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะอาจารย์เตือนไว้หน่อยภาษากฎหมายเรื่องของผู้เสียหายโดยนิตินัยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้หวยออกบางคนถูกหวยค่ะอาจารย์แต่บางคนก็ต้องไปลุ้นกับคณิตศาสตร์อีกครึ่งเดือนหน้าอาจารย์คะขอคำอวยพรก่อนลาในค่ำคืนนี้ค่ะ
1: ครับก็เอานี้ออกไปแล้วเหรอคุณแม่วันนี
0: ้วันนี้วันที่16อาจารย
1: ์อ๋อนั้นไว้ส่วนเลขคณิตศาสตร์ไว้เมื่อหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับหลับฝันดีก็โชคดีมีชัยนะครับมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับผมรวมทุกคุณแม่และทีมงานด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: ทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน

0: ั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: 4 24 35 100 กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบนะชอบนะ3 4 24 35 100 กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะ
1: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า

0: บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L T

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดนะคะของวันที่17นะคะอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะคะ22ปีแล้วปล่อยได้ใจก็เบาโหยเมื่อวานนี้แบบว่าน่ากลัวมากเนาะน่ากลัวเรื่องรถไฟนะคะคือบูว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกคนก็คงต้องระวังและเช่นไม่ไปคาอยู่ที่รางรถไฟนะคะแล้วก็เวลามีสัญญาณรถไฟติ้งนองติ้งนองหรือว่าได้ยินเสียงหวูดรถไฟนี่ก็ต้องไปแล้วไม่น่าจะต้องมาคากันอยู่อย่างนี้แล้วนะคะน่ากลัวมากเลยอ่ะนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยแย่เลยเนาะอ่ะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดเขาเรียกถึงเรียกอุบัติเหตุนะคะฮะมาดูฝนฟ้าบ้านเราดีกว่าแม่แถวบ้านบูนะฮึมฮึมฮึมฮึมเหมือนจะครึ้มเหมือนจะครึ้มสุดท้ายก็ไม่เห็นมามันครึ้มชะมาแบบว่าฟ้านี่แหละแปบแปบแปบแปบแบบโอ้ยตายแล้วมาแน่แน่มาแน่แน่ปรากฏไม่มาจ้านะคะแต่นี่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาแจ้งเลยนะตอนนี้6จังหวัดภาคกลางนะคะมีปทุมนนท์นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนค่ะทีนี้พอน้ำทะเลหนุนปั๊บนี่น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะไหลไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำเราเคยเห็นใช่ไหมมันก็จะมีคันกั้นน้ำแล้วก็มีชุมชนที่อยู่ติดริมน้ำอ่ะระหว่างวันเนี้ยจนถึง24พฤษภาคมเขาบอกให้ระวังเราก็ต้องระวังไว้อย่าชะล่าใจเหมือนรถไฟเนี่ยนะคะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเลยนะคะก็ตอนนี้เขาก็ดูสถานการณ์แล้วก็มีอุปกรณ์ประจำที่พื้นที่เสี่ยงนะคะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ใครต่อใครรู้แล้วตอนนี้นะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะไม่ฟังไม่ได้ดูใครเขาส่งอะไรมาอุ๊ยปลอมเปล่าอุ๊ยหลอกเปล่าบอกเลยว่าอันนี้เรื่องจริง17ถึง24พฤษภาคมน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะคะเขาบอกว่ามันจะเพิ่มสูงเนี่ยเกือบ2เมตรคือ 1.80 ถึง 1.90จากระดับทะเลน้ำทะเลปานกลางนะคะและจะวิกฤตมันเกินวิกฤตไปแล้วประมาณสัก10-20เซนเนาะก็เยอะนะ10-20เซนเพราะว่าเวลามันไหลมันไหลไปที่ต่ำไงไอ้ที่ต่ำก็ระวังหน่อยละกันโดยเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำอย่างปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดนนท์ก็ปากเกร็ดบ้านปูนี่แหละนะคะแล้วก็อำเภอบางกลวยจังหวัดนครปฐมก็มีอำเภอบางเลนครชัยศรีสัมพันธ์สมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงอำเภอบางบ่อรวมถึงกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะนะคะอย่างใกล้ชิดโอเคก็เตือนกันไว้นะคะอย่าประมาทไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ควรประมาทเด็ดขาดเลยนะเอาล่ะเดี๋ยว3เพลงนะคะเดี๋ยวจะเปิด3เพลง3เพลงเสร็จปุ๊บอ๋อดู SMS ก่อนมีใครส่งมาไหมนะคะอ้าวมีไหมเอ่ยมีมาคนเดียวจะมีเนื้อคู่ไหมวันศุกร์ที่14ฮันวา27นะถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักโชคลาภจะมีคู่ไหมจริงๆมีได้นะถ้าเราไม่เมาแต่ถ้าเมาแล้วมีไม่ใช่คนเดียวแล้วเนี่ยมีเพื่อนเยอะอยู่ในหมู่เพื่อนนี่แหละคือถ้าเมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้เด้อใช่ป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่เมาอ่ะน่าจะได้อยู่แล้วปีนี้เท่าไหร่ล่ะ27นี่ก็41เต็มวันศุกร์อ่ะน่าจะมีความรักเข้ามาเป็นความรักที่
เป็นความรักที่เหมือนคุยกันอะคุยกันแล้วถูกใจมาก

กว่านะคะอ่ะโอเคเราเดี๋ยว3เพลงเนาะพอน้องแป้งรับโทรศัพท์ปุ๊บกรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณหลายเด้อเดี๋ยวนะ

0: อุ้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้มาไหมโอเคสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเนทครับ
0: เนทเนทอยู่ที่ไหนครับผม
1: ลาดกระบังครับ
0: อยู่ลาดกระบังโอเควันเดือนปีเกิดครับ
1: 15กันยา2527วันเสาร์ครับ45
0: 15กันยา21
1: 27ครับ
0: อ๋อ27วันเสาร
1: ์ครับ
0: ตี5
1: ครับ
0: 27ปีนี้เท่ากับอายุ42เข้า42
1: ครับ
0: เรากำลังจะตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะเรื่องงานว่ามา
1: หางานใหม่อยู่ครับ
0: มันก็ยังไม่ได้ว่ะมันก็มีแต่งานแบบเขาเรียกอะไรว่าจ็อบน้อยๆจ็อบเล็กๆไม่มั่นคงเป็นงานแบบไม่ค่อยมั่นคงอ่ะ
1: คร
0: ับ เสียดายความฉลาดเราฉลาดนะเนี่ยเราคนฉลาดใช่27นะเออแต่ว่าก็หาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราอะแม่เสียดายวันเสาร์มันยังแบบมันก็ถ้าจะได้งานก็จะเป็นงานแบบเล็กๆน้อยๆจ็อบเล็กจ็อบน้อยหรือยังคงต้องลอยไปลอยมาอย่างนี้อยู
1: ่ครับ
0: เสียดายความเก่งเออเราอะฉลาดแต่ว่าเราก็มีคนที่มีโลกส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะไม่ชอบยุ่งกับใครถ้าทำงานนี่ไม่ถ้าไม่ยุ่งกับใครได้จะดีมากอะแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรล่ะครับ
1: ก็ขับรถไงครับแต่ขับรถเดี่ยวก็จะขยับมาขับรถพ่วงครับ
0: แล้วได้งานยัง
1: ตอนแรกได้แล้วก็ป่วยแล้วก็ออกมาครับเพื่อกำลังจะหาใหม่อยู
0: ่เนี่ยมันก็คงเป็นจ๊อบๆแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: ไม่งั้นเราก็ต้องรับเป็นแบบจ๊อบๆเราไม่สามารถรับแบบถาวรได้อะไรเงี้ยแบบเหมือนกับอ่ะไม่มีใครแล้วก็เราก็เป็นมือปืนรับจ้างไปไม่มีใครก็เรียกเราอะไรเงี้ยพอได
1: ้ครับ
0: พอจะอยู่ได้บ้าง
1: ครับ
0: เออแต่ว่าไม่ถึงขนาดเอางี้ก็ไม่ยังไม่อดตายอ่ะ
1: คร
0: ับ เออยังได้อยู่ก็คอยบอกกันไว้ถ้าสมมติว่าใครไม่ว่างเราเสียบว่างงี้เนาะ
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นอ่ะโชคดีครับ
1: ครับผมครับเลยครับ
0: ครับตื้นๆแล้วอ่ะฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: นี่จากโคราชค่ะ
0: จากโคราชชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนีค่ะ
0: ลี
2: ค่ะค่ะ
0: ชื่อลีจากโคราชวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: อ๋อจะด้วยหลานคือวันจันทร์ที่30สิงหาคม2553เวลาบ่าย3โมงค่ะ
0: หลานชื่อเล่นชื่อ
2: โค้ดค่ะ
0: โค้ดน้องโค้ด53นี่เท่ากับอายุ16เอง
2: ค่ะครับพอดีคือเขาอยากไปสอบนักเรียนเตรียมว่าไม่ทราบว่าจะพบ
0: เขาเกิดวันอะไรคะ
2: วันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์เหรออ๋อแม่โอกาสมีแต่บอกเลยว่าไม่ได้โอกาสได้ไปสอบอ่ะแต่คนมันเยอะมัน
2: ลำ
0: ใช่มันลำบากมันไม่ได้ง่ายๆนะนะ30สิงหา53บ่ายสามโมงปุ๊บโอ้โหมันบอกว่ามันขยันเรียนเหรอเนี่ย
2: ค่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็โอเคมันเหมือนจะไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่
0: ใช่คือเขาเป็นคนสมาธิไม่นิ่งเลยนะเขาเป็นคนสมาธิสั้นมาก
2: ค่ะแต่เขาก็เรียนได้โอเคอยู่เขาไม่ค่อยจะ เท่าไหร่หรอกแต่ก็โอเค
0: ไอ้นี่มันไม่เหมาะกับการที่จะเป็นอะไรอยู่นิ่งๆอ่ะไม่เหมาะกับการเขาจะไปสอบอะไรนะ
2: เรียนเตรียมกันพอดีเขาเป็นนักกีฬาอยู
0: ่ถ้าเป็นนักกีฬาก็โอเคนะถ้าเกิดว่าสอบถ้าสอบในนามพวกแบบกีฬาเข้าไปอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสใช่แต่ถ้าธรรมดาไม่น่ารอด
2: แล้วก็เป็นนักกีฬาเทควันโด
0: เพราะเขาเป็นคนอยู่ไม่นิ่งสมาธิก็ไม่ได้ดีเท่าไหร
2: ่ค่ะใช่
0: แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่เขาแบบว่าเป็นปีที่ดีขึ้น
2: ปีนี้แหละเขาจะเริ่มเขากำลังจะเรียนว่ายน้ำไว้เขาก็ร่างกายเขาก็โอเคระดับหนึ่งก็เลยอยากมีแนวโน้มไหมเนี่ยอยากทราบ
0: คือแนวโน้มมันมีได้ไปสอบแต่ว่าคนมันเยอะไงเราก็ไม่รู้จะอยู่ส่วนไหนของแต่ว่าถ้าเป็นโควต้านักกีฬาเนี่ยน่าจะโอเคกว่าวันการไปสอบธรรมดาใช่สู้เขาไม่ได
2: ้แล้วเขาก็มีอะไรพ่อเขาก็มีสิทธิ์พ่อก็เป็นนายทหาร
0: ก็คงต้องเป็นไปทั้งอย่างนั้นแหละแล้วพ่อดูด้วยพ่อแบบว่าโหยเป๊ะทุกอย่าง

0: ใช่ใช
1: ่นี่พี่เป็นยายหรือย่าเนี่ย
0: ยายยังค่ะ
1: เป็นยายพ่อเป๊ะมากดุมาก
0: ใช
1: ่กดดันมันมากอ่ะ
0: ถูกต้องเลย
1: ขอให้เขาได้เอาเป็นว่าถ้าพ่อไม่ช่วยก็ต้องไปดังทางด้านแบบว่าโควต้าอื่นเพราะถ้าสอบจริงๆไม่น่าจะรอด
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: อ่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ครับผมชื่อนนท์ครับ
1: นนท์นนท์อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ประเวศครับ
1: อยู่ประเวศเนาะวันเดือนปีเกิดครับ
2: คือจะถามให้ลูกสาวครับ
1: ลูกสาวชื่อเล่น
2: ชื่อเนยครับ
1: น้องเนยวันเดือนปีเกิด
2: 30 ตุลา4/5เวลา6:24 นครับ
1: วันอะไรเอ่ย
2: วันพุธครับ
1: พุธ6 โมงเช้า
2: 6:24ครับ
1: 6 โมงเช้า
2: ครับผม
1: โอเค45 เท่ากับอายุ 24เขาทำงานแล้วเหรอฮะ
2: ยังฮะเขาเรียนอยู่
1: กำลังจะจบ
2: แต่ไม่รู้จะจบไม่จบเนี่ย
1: เขาก็เครียดนะเนี่ยทำไมเขากดดันใครไปกดดันอะไรเขาลักหนา
2: ไม่หรอกคือน้องๆเขาเรียนบางคนเขาก็จบกันแล้วแต่ตัวเขาเองอะจบยาก
1: อ๋อทำไมอะ
2: ไม่รู้เขากดดันตัวเองอยู
1: ่แม่เขากดดันหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเองกดดัน
2: ผมไม่ได้อยู่กับแม่นะฮะแยกกันอยู
1: ่น่าจะแม่นั่นแหละเพราะแม่วุ่นวายอ่ะแม่วุ่นวายในชีวิตเขาอ่ะ
2: เกี่ยวกับแม่หรือ
1: คือแม่วุ่นวายในชีวิตเขาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
2: ไม่เหรออ
1: ้าวมาเหรออะไรล่ะ
2: ไม่เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเขานะครับ
1: ก็ไม่อยู่แหละแต่ก็วุ่นวายกับเขานี่ไม่งั้นก็ต้องเป็นยายหรือป้าหรือใครที่อยู่กับเขาเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอายุมากที่เลี้ยงเขามาใช่
2: ใส่อาม่าแน
1: ่ที่เลี้ยงเขามาเนี่ยก็คือคล้ายๆกดดันเขาหน่อยนึงแต่เขาเป็นเด็กฉลาดนะเขาเป็นเด็กฉลาดและมีความรับผิดชอบอาจจะช้านิดนึง
2: แต่คิดว่าจบไหมฮะ
1: คิดว่าแหมคิดว่าจบนะแต่มันจบด้วยความกดดันน่ะไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกัน
2: โอ้คือแรงกดดันสูงมาก
1: ใช่ใช่ใช่แต่เขาคือเขาคืออย่างนี้แต่คนจริงนะไม่กดดันก็ไม่ได้ในเด็กคนนี้มันช้าบอกวันนี้พรุ่งนี้ได้ของอะไรเงี้ย
2: ใช่มันช้าทำงานช้า
1: ช้ามากคือเลื่อยเปื่อยมากเลยอ่ะแต่มันเป็นเด็กฉลาดแล้วก็มีความรับผิดชอบมีโอกาสจบนะคะแต่ว่าอย่าให้เขากดดันมากเลยสงสารเพราะว่ายิ่งกดมากเขายิ่งเบลอ
2: ครับ
1: เขาจะเบลอเหมือนลอยๆแต่จริงๆแล้วเขาทำได้
2: ใช่ใช่
1: เขาจะจบเมื่อไหร่อ่ะเดือนไหนอ
2: ่
1: ะ
2: จริงๆเขาต้องจบตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละแต่ปีนี้เขายังไม่ได้ยังไม่จบเขาไล่ทีละตัวอะไรของเขา
1: ก็เขาเลื่อยเปื่อยไงสมมติเกิดเคยเขาลงอะไรไว้ก็ไม่ได้กว่าจะได้ลงอ่ะไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะขยันเรียนสักเท่าไหร่น่าจะแบบเหลวไหลนิดนึงก็เลยไม่จบ
2: ครับ
1: แต่ปีนี้น่าจะมีโอกาสแหละน่าถ้าจะติดก็แหมเสียดายนะมันแปลว่าตามจังหวะชีวิตเขาว่ามีโอกาสแต่เหลือมันเหมือนกับมีโอกาสแต่เหลืออยู่หน่อยนึงอีกดิดอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
2: จะคว้าได้ไม่ได้
1: ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีความกดดันจากผู้ใหญ่ผู้หญิงไม่แม่เขาก็ใครสักคนป้านะอาอะไรเงี้ยที่เป็นผู้หญิงค่ะเราต้องปล่อยเขาบ้างแต่ก็ต้องผลักเขานิดนึงเพราะเขาชา
2: ครับครับ
1: จ้ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวละค่ะอ่ะนะคะเราก็มาฟังเพลงกันเพิ่งได้เจอน้องขวัญข้าวตัวเป็นๆ น้องบอกว่าน้องๆ

0: ษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวด
12: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
13: แค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
14: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
16: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: า26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

นะคะก็นะเขาเรียกว่าจำจนตายคือจำจนตายอยากจะบอกเรื่องนี้ด้วยมีเนี่ยแม่ค้าส้มตำนะคะเขาก็เอาทอง3 บาทไปจำนำกับเพื่อนนี่แหละแต่ทีนี้พอไปถ่ายคืนค่ะกลายเป็นว่าได้ของปลอมซะอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยจำจนตายเหมือนกันก็เป็นอุทาหรณ์นะนางสาวรัตติกาแต่ว่าเขียนยากมากนะเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้าเขียนยากอย่างนี้ชีวิตก็ค่อนข้างจะใช้ลำบากเหมือนกันอะไรที่มันง่ายๆมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะอายุ27ไอ้28นะคะอาศัยอยู่ในห้องเช่าที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็มีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยเอาทองสร้อยข้อมือ3 บาทเอาไปจำนำไว้กับเพื่อนสนิท15,000แล้วก็ส่งดอกส่งอะไรไปเรื่อยแหละจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกรงใจเพื่อนเนื่องจากไปเที่ยวกันแล้วของหายแล้วก็ขัดใจกับเพื่อนก็เลยเอาเงินรวบรวมเอาเงินไปถ่ายทองคืนพอไปถ่ายกลับมากลายเป็นของปลอมเพราะว่าเอาไปขายไม่ได้บอกโอ้โหเข่าอ่อนเหมือนจะเป็นลมเลยเพราะแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วเพราะนะคะก็เลยออกมาอุทาหรณ์ว่าเพราะความที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนก็อยากจะมาเตือนว่าถ้าจะจำนำเอาไปจำนำร้านทองดีกว่ามั่นใจว่าไม่ปลอมแน่นอนอันนี้ก็มาเมาส์เล่าให้ฟังเป็นข่าวนะคะเอาล่ะมาดู SMS กันที่4689400เกิดวันจันทร์ที่4 พฤศจิกา 40อยากรู้ว่าปีนี้ทำไมป่วยจังงานที่ทำอยู่ดีไหมอันนี้ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวเนี่ยอายุ29ยังไม่เข้าอา28เข้า29คือเขาเนี่ยน่าจะเครียดนะเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยหลายๆเรื่องมันปนกันนะคะเขาจะต้องเขาคิดเยอะเลยนะเขาจะต้องแบ่งแยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวไม่งั้นแล้วก็ปวดหัวแน่นอนวันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22ถามเรื่องความรัก22ปีนี้อายุ4เกิดธันวาปี46พอดีอายุ46เรื่องความรักตอนนี้ถ้ามีก็เหมือนตัวใครตัวมันแต่ถ้าไม่มีก็คือโสดจ้าโสดนะจ้าส่วนนี่วีเกิดวันพุธที่1กรกฎาคม13จะได้เงินคืนไหมครับให้เขายืมไปหมดตัวเลยพอดีผมบอกอ่ะไม่ได้คืนครับเพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีทีหลังถ้าหากว่าไม่มีก็ไม่ต้องให้ใครเขายืมเด้อ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เอาละค่ะกลับมานั่งเมาส์กับน้องอยู่เรื่องผ่าเข่านี่แหละ ถามว่าดูดวงตัวเองไหมดูว่าดวงตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุขภาพเป็นกาลากินีแปลว่าเราต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะเรื่องเข่าปรากฏว่าตัวเองเกิดราหูพุธกลางคืนมีผ่าแน่เลยแต่เอ้ยคงไม่ผ่าหรอกไม่ถึงขนาดผ่าแล้วมั้งเลยกระดูกหลุด 0.9 เซนถามน้องแป้งน้องแป้งบอกนิดเดียวแต่คุณหมอบอกว่าอะไรปะไอ้นิดเดียวเนี่ยกลัวว่ามันจะเข้าไปติดขัดอยู่ในข้อแล้วมันจะเจ็บปวดมากต้องผ่าครับแล้วยังมาเอ็นขาดอีกโอ้ยนะคะก็เลยต้องใส่เฝือกนะคะถ้ามาไม่ได้ก็ต้องอัดเทปเนี่ยประมาณนี้เนาะเอามาเรามาดูคนที่เดี๋ยวก่อนนะเอารักแมวหรือเอาอะไรดีเอ๊บอ่ะอันนี้ดีกว่าน้ำเน่ามันลำบากคนอื่นเขานะคะบอกเลยน้ำเน่าเนี่ยนะคือที่ราชบุรีซอยเทศบาล7เสมียนปรากฏว่าในคลองเนี่ยมันมีน้ำ

สีดำมีฟองลอยบนพื้นผิวน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ตักนะตัวอย่างน้ำนะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไอ้สีดำๆน่ะมันคือสารพิษอะไรหรือเปล่า

ลองไปวัดไอ้ที่เขาปิดคือพอเขาเห็นเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันเริ่มมีฟองจับตัวเป็นฝ้าเขาก็รีบทำการกั้นฝายให้ตัวเองก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองแหละเพราะว่าน้ำลำคลองเนี้ยเขาเอาไว้ใช้ปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกพืชอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้ำเสียมันไหลเข้าไปผักพืชต่างๆมันก็จะเสียหายไปด้วยคนกินก็อาจจะเดือดร้อนปรากฏว่าเขาก็เอาฝายกั้นไว้ไอ้เหนือฝายเนี่ยนะคะมันหลังฝายใช่หลังน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันค่าแค่154มันต่างกันเป็น400กว่าเลยแล้วปรากฏว่าแจ้งไปแล้วก็แจ้งอีกประสานสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่แจ้งแล้วแจ้งอีกก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็เลยต้องออกมาขอร้องผู้สื่อข่าวว่าช่วยไปดูหน่อยซิอะไรเงี้ยตอนนี้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่เขาก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องจักรมาขุดลอกคลองให้น้ำไหลสะดวกและเดี๋ยวก็ต้องสันดูที่ว่าโรงงานหรือใครแอบเอาน้ำเสียมาปล่อยนี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นข่าวและอยากจะบอกว่าบางเรื่องเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะอย่าไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างนี้ไม่ดูแลไม่ได้บางเรื่องมันต้องช่วยกันดูแลเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะอ้าวเรามาดูเมื่อกี้นี้นะวีบอกแล้วนะว่าตังเนี่ยถามว่าได้คืนไหมคงยากเพราะเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเนาะทีหลังไม่มีเราก็ต้องไม่ให้ยืมเกิดวันอังคารที่3กุมภาขอโทษเกิดเป็นอังคารที่3กุมภา24อยากถามเรื่องสุขภาพการงานและการเงินคือให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เป็นภูมิแพ้เรื่องของสุขภาพนะปีนี้เท่ากับอายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสุขภาพใจเราอาจจะเปราะบางนิดๆหน่อยๆเราจะรู้สึก นะคะปีนี้จะเหมือนกันคล้ายกันเลยนะคะเกิดวันที่1เมษายนวันอังคารที่1เมษายน18เอ๊ะทำไมเหมือนไอ้นี่ไปแล้วเลยเหมือนดูไปแล้วหรือเปล่าคุ้น1เมษายน18อ๋อไม่ใช่เนาะวันอังคารที่1เมษายน18ปีนี้อายุ51 51เท่ากับไปเรื่องหน้าที่การงานโอเคปีนี้ดีแล้วปีนี้โอเคถามโชคลาภเนี่ยน่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานมากกว่าโชคลาภด้านการเงินนะจ๊ะนะคะประมาณนี้เอาล่ะจะส่งมาใน Facebook ก็ได้นะมีคนนึงเดี๋ยวนะวันนี้วันเกิดเขาน่ะปูเห็นแวบๆชื่อจุลีนะคะHappy birthday to you เกิดวันนี้17พฤษภาคม11วันศุกร์ถามสุขภาพการเงินคือท้องไส้เราเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าเรากินแล้วเคี้ยวเร็วหรือเคี้ยวไม่ละเอียดก็รีบกลืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รีบกินรีบกลืนน่ะนะคะก็เลยทำให้มักจะปวดท้องบ่อยๆนะคะให้ระวังเรื่องของความเร็วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ปีนี้อายุ548เกิดวันศุกร์อันเนี้ยห้ามไม่ใครยืมตังเลยเพราะว่าไม่ได้คืนแน่นอนนะคะแล้วก็สภาพงานและเงินเนี่ยขอให้คือมันมีอุปสรรคแน่ๆแหละปีเนี้ยเอาเป็นว่าขอให้มันผ่านพ้นไปได้เร็วๆเหมือนกับความเร็วของเราที่เราชอบทำอะไรเร็วๆนะคะก็Happy birthday ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลง2เพลงขอกันมาจังเพลงนี้นะคะยังไงก็ต้องให้ฟังอยู่แล้วมาแล้วพอน้องแป้งรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะอย่าให้มันสะท้อน022481366ค่ะ

0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อนุชค่ะ
0: ชื่อนุชอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: จังหวัดตากค่ะ
0: ตากเนาะร้อนหรือฝนนะ
1: นี่มันจะตกปล่อยมาทั้งคืนนะคะ
0: มาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: วันที่2 สิงหา 2509ค่ะ
0: วันอังคาร
1: ค่ะ
0: กี่โมงคะ
1: 10 โมงครึ่งค่ะ
0: 10 โมงครึ่งอ้าวเหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งล้มแขนข้อมือแตกนะคะยังไม่ดีขึ้นเลย
0: นี่ไงมาแบบเดียวกับปูเลยล้มข้อมือแตกอะคะ
1: ค่ะใส่เปลือกอ่อนเนี่ยค่ะโอ้ย
0: กินนานยังคะ
1: อะไรนะคะ
0: นานหรือยังคะ
1: จริงๆแล้วล้มตั้งแต่ก่อนเมษาก่อนสงกรานต์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครดูพ่อกับแม่ก็ยังทนปวดจนไม่ไหวจริงๆเมื่อ3 ศุกร์ที่แล้วไปหาหมอทักมาว่าคุณป้าครับคุณป้าอยู่ได้ไงตั้ง20 กว่าวันเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีคนดูคนแก่ค่ะไม่มีใครยกคนแก่ออกข้างนอกเพราะพ่อเขาติดเตียงแล้วเราต้องยกหัวยกท้ายไงค่ะแล้วก็ทนจนเขาต้องเอ็กซเรย์แล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยที่มันแตกเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเราเลยเจอคำถามเจอคำตอบนี้แบบกลายเป็นเซอร์ไปเลยบอกโอ้โหแล้วทนอยู่ได้ยังไงครับ20 กว่าวันข้อมือมันแตกเลยนะครับเนี่ย
0: ฮะนี่เรียกว่าเหมือนปูเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดปีเดียวกันแล้วก็เกิดวันอังคารใช่ไหมแต่ปูเกิดทุกกลางคืนก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปผ่าเข่าเหมือนกัน
1: โอ้ยมีนี่ถามไปแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเข่าให้หัดบริหารโอ้ยไม่เอา
0: คือตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแปลว่าเดี๋ยวพอเรามีแรงถีบเรื่องไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยเดือนเกิดไปแล้วจะดี
1: พอ60เต็มแล้วเหรอ
0: ใช่เลยเดือนเกิดไปแล้ว
1: ต้องรอ60เลยเหรอ
0: ใช่โอ้โหไม่กี่เดือนเองแค่3เดือนอ่ะ
1: โอ้โหต้องรอ60เต็มนู่นเหรอ
0: ค่ะจะต้องเจอแต่เดี๋ยวจะเจอเรื่องดีๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนแรงถีบแล้วก็จากที่สังเกตเนี่ยหลายคนเลยที่เกิดปีเนี้ยนะคะก็จะแบบ
1: ใช่ปีเนี้ย3 คนเลยเพื่อน
0: อ่
1: ะอีกคนนึงก็ใส่แฝกใส่เปลือกข้างขวาอีกคนนึงต้องไปเจาะมือรุ่นเดียวกันหมดเลยเพื่อนกัน3 คนเลย
0: ใช่
1: เลยบอกเฮ้ยต้องไปรุ่นละมนซะละมั้งเรา
0: ไม่ต้อง
1: ที่เดียวพร้อมกันหมด
0: มันคงเป็นจังหวะเพราะว่าจากที่สังเกตเนี่ยคนเกิดปีเนี้ยเยอะที่เจอแต่เจอเรื่องเยอะมากๆเลยอ่ะแม้แต่นายกรัฐมนตรีเราไงก็เกิดปีเดียวกับเรานี่แหละค่ะท่านก็เจอเรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอแต่ว่าเดี๋ยวพอพ้นเดือนเกิดแล้วก็จะดีขึ้นจ้ะ
1: โอ้ปีม้าไฟเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้มันทรมานโหดเหลือเกิน
0: คือด้วยตัวเราเป็นไฟอยู่แล้วแล้วมาเจอไฟอีกมันก็เลยหนักจริงๆแล้วต้องเขาบอกว่าให้ข้ามน้ำข้ามทะเลซึ่งจริงๆปูก็ข้ามแล้วนะปูรู้ตัวเองดีปูสาข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศเลยนะมันก็ไม่ช่วยมันแต่มันอาจจะบรรเทาปูอาจจะได้ดุนแรงกว่านี้แต่ว่ามันบรรเทาลงได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเนี่ยไม่เป็นคนกตัญญูนะตามวันเดือนปีเกิดเป็นคนกตัญญูถ้าไม่กตัญญูก็อาจจะหนักกว่านี
1: ้โหไม่มีใครดูเขา2 คนนะคะ
0: ค่ะ
1: อีกคนติดเตียงอีกคนนึงก็ไป
0: อายุอะไรฮะ
1: แล้วเน
0: ี
1: ่ย
0: อายุ
1: คุณตาคุณยายเหรอคะคุณปู่ถามคุณตาคุณยายใช่ไหมคะคุณยาย85คุณตา81
0: อ๋อยังโอเคแม่ปู่92
1: โอ้
0: ต้องดูเหมือนกันกำลังพุก กำลังกุ้มใจอยู่เลยว่าถ้าผ่าเข่าจะดูเขายังไงเนี่ย
1: อันนี้ผู้ชายติดเตียงแต่ผู้หญิงยังพูดมากได้ยังอะไรได้
0: 81เท่ากับปี88
1: ใช่ค่ะ
0: ปี88นี่ปีอะไรวะ
1: พ่อปีไก่คุณยายปีมะเมียแต่คุณตาปีไก่ค่ะ
0: ปีมะเมียเดือนอะไรคะ
1: ของยายเดือนกันยาค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรหรอกแกจะพูดแกจะบ่นแกจะชอบประชดประชันนิดนึง
1: ใช่ชัดเลยคุณปูชัดมากเลยของคุณตานี่สิงหาวันที่1ก่อนนุชเลยแต่ปีไก่ของคุณตาค่ะติดเตียง
0: คุณตาเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเขาเรื่อยๆนิ่ง
1: ๆเขาเงียบแต่เวลาเขาโมโหทีนึงเขาโหดบ้าค่ะ
0: เขานิ่งๆเขาเรื่อยๆอ่ะคุณนุชนี่เหมือนพ่อนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: เหมือนพ่อมาก
1: เหมือนพ่อเป๊ะเลยค่ะ
0: ใช่เหมือนพ่อมากเหมือนพ่อเป๊ะเลยอ่ะสู้กันไปค่ะสู้กันไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็จะได้เจอเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราเจอเรื่องดีต้องระวังเจอเรื่องไม่ดีนะคะอ่ะสู้ๆค่ะ
1: ค่ะนุชถามให้ลูกชายได้ไหมคะ
0: คนอื่นเขารออยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาได้ยัง

0: ฮัลโหล
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อทอนครับ
0: ชื่อทอนวันอยู่ที่ไหนครับทอน
1: อยู่สงขลาครับ
0: อยู่สงขลามาวันเดือนปีเกิด
1: 087วันอาทิตย
0: ์
1: เกิดวันอาทิตย์พ.ศ.08
0: 7อะไรล่ะคะ
1: วันที่7เดือนไม่ทราบ
0: อ้าวรู้ว่าเกิดวันที่7แล้วเดือนไม่รู้
1: อ๋อเดือนมีนาเดือนมีนาวันที่7ตื่นเต้นหน่อย
0: เดือนไม่รู้ซะงั้น
1: ลืมเฉยเฉยเลย
0: วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย
0: ์
1: มีนา08
0: แต่ไม่รู้ว่าเกิดกี่โมง
1: เห็นบอกว่าวันประมาณไม่แน่หัวรุ่งหรือหัวค่ำนี่
0: โอเคโอเคอ้าวจะหัวรุ่งหรือหัวค่ำดีถ้าหัวรุ่งก็ดีหน่อยหัวค่ำก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปไหนอยู่แต่บ้านวันๆไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แต่บ้าน
1: ใช่
0: นี่เป็นคนตัวน้อยๆอ่ะคะ
1: ใช่
0: อ๋อคนตัวน้อยๆตัวน้อยๆแต่วัยตัวน้อยๆแต่วัยปีนี้61วันอาทิตย์โอ้โหไม่สนุกเลยโดยเฉพาะกับครอบครัวเรื่องครอบครัวปัญหาเยอะเรื่องคำพูดอ่ะมีการพูดจากันพูดจากันนิดหน่อยกระทบกระทั่งแดกดันกันนิดหน่อยค่ะ
1: คือครอบครัวยังไม่มีนะตอนนี้โสดอยู
0: ่
1: ครอบอยู่แต่กำลังครอบอยู่ไม่แน่ว่าจะไปรอดไหม
0: ก็ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าอ่ะก็ไม่น่ารอดก็ไม่รู้ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าก็ไม่น่ารอด
1: แสดงว่าตอนนี้เขายังมีของเก่ายังอยู่ใช่ไหม
0: ไม่รู้ก็คบกันยังไงล่ะไม่รู้เหรอว่าเขายังไม่เลิกกับของเก่าเขาอ่ะแล้วเราเลิกกับของเก่าเราหรือยังอ่ะ
1: เราไม่มีใครตอนนี้
0: ถ้าไม่มีใครก็เป็นฝั่งเขาแล้วแหละ
1: พอดีเพิ่งเจอไม่นานดีประมาณเดือนกว่า2เดือนเอง
0: ตัวเองจริงๆเราก็ไม่แน่ใจในตัวเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราทั้งหมด
1: ครับ
0: อ่ะก็เอาถือว่าใครเหงาเราผู้ชายอย่าไปเครียดอะไรนะ
1: แล้วหนี้สินที่เขาอ่ะยืมไปไม่แน่ใจว่าเขาจะได้คืนไหมเนี่ย
0: คงได้ค่ะแต่ไม่มากหรือไม่งั้นเราก็ให้ด้วยความเสน่หามากกว่า
1: ไม่มั่งตรงนี
0: ้เขาคิดเราอาจจะไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาแต่เขาคิด
1: คือผมดาวรถทีนี้เขาหลอกเงินดาวไปพูดตรง
0: ๆเอ้ยเอ้าก็ขออวยพรให้ได้คืนถึงแม้ว่านิดๆหน่อยๆก็ยังดีอย่าให้เสียเปรียบเขามาก
1: แต่ก็ได้คืนใช่ไหม
0: แม่ก็ได้นิดหน่อยไม่ได้ได้มาก
1: น
0: ะก็บอกแล้วว่าเขาคิดว่าเราเสน่หามากกว่าที่จะให้
1: แต่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ไปทางนั้นนะพูดถึงไปทางรถมากกว่า
0: อ่ะก็จะคืนจะไปขอคืนทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็เราก็ดาวไปแล้วรถก็ไม่ได้เราก็ต้องคืนแ
0: หละอ่ะขออวยพร
1: ไม่ได้เสน่หาไม่ได้เสน่หาอะไร
0: เขาตรงไหนเราไม่ได้เสน่หาเขาแต่เขาคิดว่าเขาต้องได้ก้อนนี
1: ้เราก็ไม่ได้ให้ความหวังตรงนั้นอ๋อครับเข้าใจเข้าไปน่าจะเอาเงินไปจะใช้อะไรพวกนี
0: ้ก็ยากหน่อยแต่เขาคงได้อะแต่ก็ยากหน่อยไทยไม่ใช่อะไรนะตามหน่อยละกัน
1: ครับ
0: จ้าโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะอึบตึบ

0: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ล้วค่ะก็เวลาก็เลยใกล้หมดขนาดนี้เราก็คงต้องล่ำลากันตรงนี้เลยนะคะคงได้สัก2ดวงอ้าวนะฮะพุธที่12เดือน10ปี20ไม่รู้เวลาอ้าวทีนี้เลยยากแหละไม่รู้วันพุธกลางวันกลางคืนแต่อายุ49เนี่ยถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ดีถ้าเป็นกลางคืนก็ถือว่าส่งตัวค่ะนะคะพฤหัสที่21มกราคม14ปีนี้อายุ55ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโชคลาภอย่าไปคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะลากันตรงนี้เลยจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณวรรสขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์เหมือนน่าจะรอสัญญาณอยู่นะครับอาจารย์รอติดต่ออาจารย์อยู่ครับ
1: ติดต่ออยู่ได้มั้ยคะ
2: รอสักครู่นึงนะครับ
1: เรามาอาเดียนก็มีข่าวอยู่เยอะแยะเลยนะอย่างเช่นนิดนึงละกันระหว่างที
2: ่
1: รออาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยนะคะก็จะมีข่าวว่าคุณรู้จักเบคแฮมมั้ย
2: โอ้ยดาราตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับ
1: เป็นดาราฟุตบอลดังมากเป็นดาราฟุตบอลดังมากกว่าอังกฤษนะมาแล้วคุณอาจารย์เขาบอกว่าเป็นเศรษฐีจัดอันดับรวยที่สุดนะสำหรับในด้านกีฬาในอังกฤษนะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณ
2: สวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับคุณวีรัตน์และผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: เรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์นะโดยเฉพาะอย่างนี้เมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องเขื่อนเนาะต่างๆในลาวด้วยเนี่ยนะแล้วก็ยังมีไปขุดอุโมงค์นี่น้ำนี่เยอะมากกว้างมากเลยรถ10ล้อก็ยังดาหน้าเนี่ยหน้ากระดานนี่ก็10รถ10ล้อ10คันด้วยกันเองคิดดูว่ามันกว้างแค่ไหนนะอาจารย์เนาะแล้วก็ทำให้เกิดอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นด้วยจนปลานี่แทบจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับบ้างไฟพญานาคก็ลำบาก
1: ใช่ค่ะ
3: นะฮะเพราะว่าการชำระล้างมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
1: อ
3: ุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะแรงกระแทกก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับสาเหตุหนึ่งซึ่งมันทำให้การหมักหมมของแก๊สมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติของมัน
1: ค่ะ
3: เราก็เลยเห็นบ้างไฟพญานาคน้อยลง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับนั่นแหละเขตที่มาที่ไปแต่ทีนี้ลองนึกดูนะนี่คือแค่เขื่อนลำเขื่อน2ที่ยกตัวอย่าง